0: 548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
7: มาตรฐานสำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
8: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอตอนเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ
9: นี่เธอตั้งแต่เธอแนะนำฉันคราวก่อนจะซื้อสินค้าฉันมองหาเครื่องหมายมอกอทุกครั้งเลยนะแต่ว่าตอนนี้เริ่มงงอีกแล้วฉันซื้อ power bank อันใหม่มาเครื่องหมายมอกออันนี้มีวงกลมล้อมรอบด้วยหมายความว่ายังไงหรอ
8: เครื่องหมายมอกอมีวงกลมล้อมรอบแบบนี้คือมาตรฐานที่กฎหมายควบคุมเช่นปลั๊กพ่วงเตาปิ้งย่างภาชนะจานชามเมลามีนแล้วก็ power bank ของเธอนี่แหละเพราะสินค้าพวกนี้นะถ้าไม่ผ่านมาตรฐานมันจะเกิดไฟช็อตเกิดการระเบิดหรือมีสารเคมีปนเปื้อนออกมาเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10: ปลอดภัยแน่นอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐบาลเดินหน้าบ้านเคหะเพื่อคนไทยที่อยู่ผู้สูงอายุฟื้นชุมชนดินแดงให้คนไทยเข้าถึงที่อยู่อาศัย13พฤษภาคมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมุ่งสร้างโอกาสให้กับประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในปี2569การเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยกว่า 20,000 หน่วยภายใต้แนวคิด Housing for Allรองรับทั้งรูปแบบซื้อเช่าและเช่าระยะยาวพร้อมออกมาตรการช่วยลดภาระประชาชนทั้งส่วนลดค่าเช่าและแคมเปญบ้านพร้อมอยู่กว่า60โครงการทั่วประเทศลดราคาสูงสุด 20% ผ่อนนานสูงสุด40ปีขณะเดียวกันยังเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่บางระมุงและร่มเกล้ารวมเกือบ 3,000 หน่วยรองรับสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสะดวกนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งฟื้นฟูเมืองและยกระดับชุมชนดินแดงต่อเนื่องพร้อมขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่ห้วยขวางรามอินทราทุ่งสองห้องและบ่อนไก่เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเมืองกคช.เดินหน้าพัฒนาชุมชนสีเขียวด้วยการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทรรวมถึงเตรียมจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 สำหรับกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคตจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15 ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจาก สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนร่ำแรม
9: ฉันเดินผ่านสวนครัวหลังบ้านเห็นป้าแมนนั่งหน้าเศร้าส่วนลุงสมยืนยิ้มแฉ่งเฉียว
10: ป้าแมนเศร้าทำไม
9: ป้าแมนบอกว่าแกกับลุงสมปลูกคะน้าไว้คนละร่องคะน้าของลุงสมขึ้นงามทั้งร่องส่วนของป้าแมนขึ้นมาหล่อมแหลมหล่อมแหลม
10: ไอ้ที่ว่าหล่อมแหลมหล่อมแหลมนั่นมันเป็นยังไง
11: เธอแต้มพูดไม่ชัดที่ถูกจะต้องพูดว่าหล่อมแหลมคะน้าของป้าแมนขึ้นหล่อมแหลมหมายถึงขึ้นมานิดหน่อยไม่เต็มร่อง
10: ไหนก้าวแต้มพูดสิหล่อมแหลม
9: หล่อมแหลมหล่อมแหลม
11: เก่งมากแก้วแต้มเธอพูดรอเรือชัดเจนแล้วหล่อมแหลมออกเสียงสั้นจึงใช้ไม้ไต่คูทั้งสองคำและมีเสียงรอเรือควบหล่อมแหลมหมายถึงมีเล็กน้อยมีห่างๆไม่เป็นพวกเป็นหมู
12: ่แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: AM Stereo ความถี่1287กิโลเฮิรตซ์จะนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะ
10: สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ท่านกำลังอยู่กับผมดีเจเบนซ์กิติชาญชนยุทธและวิทยากรของเราในวันนี้พี่หนุ่ยสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศสวัสดีครับพ่อหนุ่ย
11: สวัสดีครับน้องเบนสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางวิทยุแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะครับ
10: วันนี้เราก็เปิดอาทิตย์ตอนนี้กรุงเทพก็ฟ้าเปิดอยู่นะฮะ
11: ก็จะเป็นธรรมชาติของตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต
10: ้ครับ
11: ที่ฝนชอบมาช่วงเย็นช่วงค่ำนะคร
10: ับ
11: อาจจะความแปรปรวนก็จะน้อยกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเวลาเราเข้าฤดูฝนจะมีคนชอบพูดว่าฝนราชการนั่นคือเป็นธรรมชาติของใช่มั้ยฮะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้สังเกตเห็นว่าช่วงเช้านี่ก็จะมีเมฆมีอะไรบ้างมีฟ้าค่อนข้างโปร่งม
10: ี
11: เมฆบ้าง แต่พอช่วงบ่ายเราจะเริ่มเห็นเมฆเคลื่อนตัวแล้วก็ก่อตัวเป็นฝนนะครับเพราะว่าตัวมรสุมเวลาเขาพัดไปทิศตะวันตกทางเพชรบุรีทางกาญจนบุรีทางด้านนี้เขาก็พัดเพื่อจะสะสมความชื้นเป็นเมฆฝนแล้วก็เคลื่อนผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้ามา
10: อ
11: ันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเขาว่าฝนช่วงเย็นค่ำนะครับอันนี้ก็คืออิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเดียวนะครับแล้วถ้าตัวมรสุมแรงไปเมฆฝนก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร
10: ่ก็คือมันพัดออกไปเหรอฮะ
11: มันก็พัดไปมันต้องมีตัวที่พัดเข้ามาปะทะช่วงที่ฝนเยอะๆก็จะเป็นช่วงที่ร่องมรสุมพัดผ่านซึ่งณปัจจุบันเราก็ยังไม่
10: มีนะ
11: ร่องมรสุมคือร่องมรสุมก็จะเป็นลมจากทางด้านทะเลจีนพัดเข้ามาปะทะกับลมตะวันตกเฉียงใต
10: ้
11: ก็จะเกิดการปะทะการเกิดการยกตัวของเมฆแล้วก็เป็นแนวของเมฆฝนที่พัดผ่านอยู
10: ่
11: นะครับเพราะฉะนั้นว่าเหมือนลมทิศทางเดียวนะครับก็อาจจะทำให้มีฝนบ้างโดยเฉพาะด้านรับลมด้านปะทะแนวลาดเขาแต่ด้านหลังเขานะครับก็จะไม่มีฝนนะครับแล้วก็ถ้าจะฝนเยอะก็ต้องมีปัจจัยอื่นเพิ่มเข้ามาเช่นตัวลมตะวันออกจากแปซิฟิกเข้ามานะครับความกดอากาศสูงแผ่เข้ามาปะทะกันเราเรียกว่าลมหลายกระแสปะทะกันก็จะทำให้ฝนเยอะนะครับณปัจจุบันถ้าเราไปดูเรื่องของแผนที่อากาศ
10: แผนที่อากาศที่เป็นโชว์ให้คุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้นะ
11: เราก็จะเห็นตัวกลุ่มหย่อมความกดอากาศต่ำหรือกลุ่มตัว L
10: ตัว L ที่เป็นวงกลมแดงๆนะฮะ
11: อ่าวมัตตบัน
10: ครับ
11: ถ้าคุณสมัยก่อนเขาจะเรียกอ่าวมัตตมะก็อยู่ทางด้านประเทศพม่านะครับเมฆก็จะหนาแน่นบริเวณนั้นในพื้นที่นึงก็แถวชายฝั่งเวียดนามตอนบนนะครับเพราะฉะนั้นฝนตามแนวซีกตะวันตกของบ้านเรานะครับ ที่ติดต่อกับเมียนมานะครับก็จะมีฝนค่อนข้างหนาแน่น
10: ครับ
11: บางส่วนของจังหวัดตากทำไมต้องเรียกว่าบางส่วนของจังหวัดตาก
10: ครับ
11: เพราะว่าจังหวัดตากก็จะมีแนวภูเขากั้นอยู
10: ่อ๋อก็คือว่าในแต่ในพื้นที่นั้นก็จะมีลักษณะภูมิอากาศที่ต่างกันในจังหวัด
11: เช่นฝ
10: ั
11: ่งอุ้มผางแม่สอดฝนดีแต่ฝั่งอำเภอเมืองฝนน้อยเพราะฝั่งอำเภอเมืองจะเป็นเขตเงาฝนละคือลมมรสุมก็จะพัดผ่าน
10: ก็พัดไม่ข้ามเขาใช่ไหม
11: ครับใช่เขาพัดข้ามไปเลยทีนี้มันจะมีพื้นที่ที่อยู่ด้านหลังเขาพ
10: ื้น
11: ที
10: ่หนึ่งที่
11: เมฆลอยผ่านไป
10: ใ
11: ช่มันก็จะมีหลายพื้นที่ครับแล้วก็พื้นที่นึงที่มีฝนเข้ามาก็เป็นขอบทางด้านภาคอีสานนะครับที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดไปก็ไปเจอลมตะวันออกจากทะเลจีนใต้เข้ามาเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าทางขอบของอีสานก็จะมีเมฆมีฝนค่อนข้างมากถ้าเราไปดูเมฆดาวเทียมนะครับก็จะเห็นค่อนข้างเยอะภาพดาวเทียมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวภาพดาวเทียมลงมาเราเห็นว่าจะเห็นว่าซีกพม่า
10: ครับ
11: เมียนมารวมถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันระนองพังงาภูเก็ตก็จะเห็นมีเป็นลักษณะของสีเขียวสีเหลืองที่จริงเมฆมันเป็นขาวดำแต่เราก็ใช้เทคนิคการย้อมสี
10: ครับ
11: เพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นลักษณะของเมฆฝนว่าตรงไหนฝนเบาฝนอ่อน
10: สีเขียวนี่คือเป็นเมฆฝนหรือว่าเป็นฝนแล้วครับ
11: ตอนนี้ก็เป็นเมฆอยู่
10: เป็นแค่เมฆใช่ไหม
11: เป็นเมฆแต่สีเขียวเนี่ยพอเรามาดูเรื่องของความหนาของเมฆนะครับก็จะมีฝนโปรยฝนละอองเกิดได้อาจจะมีฝนหรือไม่มีฝนแต่สีเหลืองก็จะมีฝนปานกลางถ้าบริเวณที่เป็นพื้นที่สีแดงนะครับอันนี้เราเปรียบเทียบจากภาพดาวเทียมนะครับก็จะบริเวณพื้นที่ที่มีฝนตกหนัก
10: ฝนตกหนักเป็นสีแดงนะครับ
11: เราจะเห็นว่าก็มีทางขอบของภาคเหนือตอนบนแถวเชียงรายนะครับน่านทางอีสานแถวหนองคายบึงกาฬอุดรธานีแล้วก็ซีกฝั่งอันดามัน
10: ครับ
11: กรุงเทพก็เห็นมีสีฟ้าสีเขียวก็คือพอมีเมฆอยู่บ้าง
10: แต่ว่ายังไม่ถึงกับเป็นฝนตก
11: อาจจะไม่จะเป็นฝนตกนะครับอันนี้ก็เป็นการดูเมฆดาวเทียมนะครับเปรียบเทียบว่าบริเวณไหนมีฝนไม่มีฝนนะครับเราก็จะเห็นว่าช่วงนี้ปัจจัยที่บ้านเราก็มีเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เห็นเป็นสีเหลืองเหลืองแดงๆทางด้านประเทศเมียนมานะครับกับตัวนึงก็คืออิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
10: ที่อ่าวมัตตบัน
11: อ่าวมัตตบันนะครับ
10: ซึ่งจากภาพดาวเทียมนี่ก็คือเขียวสีเขียวมันก็ค่อยๆกระหายออกไปอันนี้คือมันจะเมฆมันจะค่อยๆน้อยลงเหรอ
11: ก็คือช่วงสายๆเนี่ยก็คือลักษณะสีเขียวสีฟ้าอาจจะเป็นลักษณะของเมฆมีความชื้นนะครับพอสายๆไปนี่ก็จะหายไป
10: โดนความร้อนอย่างนี้แหละ
11: โดนละก็คือพวกโดนแสงแดดก็จะหายไปนะครับเพราะว่าเมฆก็เป็นของหยดน้ำในอากาศนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายๆทางด้านแถวนครปฐมสมุทรสาครอาจจะมีกลุ่มเมฆเหลืองๆขึ้นมาเมฆก้อนขึ้นมาก็เป็นลักษณะของเมฆฝนเข้ามาก็จะเป็นลักษณะนั้น
10: แล้วอย่างนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าตอนเย็นฝนตกไหมเราควรจะมาดูภาพถ่ายดาวเทียมแบบนี้สักช่วงกี่โมงเหรอฮะ
11: คือตอนนี้เราสามารถภาพถ่ายดาวเทียมเราอัปเดตทุก10นาทีอยู่แล้วนะครับก็มีให้เลือกทั้งแบบvisible ก็คือเป็น channel ที่เหมือนที่ตาเราเห็นสีขาวดำรวมทั้งเลือกเป็นแบบเฉดสีนะครับนอกจากภาพดาวเทียมแล้วแล้วก็มีเรื่องของเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์กรมอุตุได้
10: ซึ่งทั้งหมดนี้เราก็วางไว้ที่หน้าเว็บไซต์กรมอุตุอยู่แล้วนะครับ www.tmd.go.th
11: ก็ง่ายๆก็ไปที่เว็บค้นหาแล้วก็เสิร์ชคำว่าก
10: รมอุตุนิยมวิทยา
11: ก็มีทั้งเรื่องของเว็บไซต์มีเรื่องของFacebook นะครับ
10: ครับ
11: หรือว่ามีแอปพลิเคชันก็ไปดูเพราะว่าภาพเรดาร์ตอนนี้คนใช้เยอะนะคร
10: ับ
11: เพราะว่าเรดาร์ก็คือตรวจฝนแล้วปัจจุบันบริเวณกรุงเทพมหานครนะครับรวมถึงภาคใต้เราก็ทำเรื่องของเรดาร์พยากรณ์ระยะปัจจุบัน3ชั่วโมงล่วงหน้าก็สามารถดูแนวโน้มของฝนได้
10: ว่าฝนมันจะไปทิศทางไหนหรือว่าตอนนี้เมฆมันสีระดับเขียวเหลืองแดงแถวพื้นที่เรายังไงบ้างแล้วนะ
11: ใช่ครับก็จะเป็นลักษณะนั้น
10: ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการคร่าวๆที่ทุกท่านสามารถติดตามข่าวพยากรณ์อากาศแบบเรียลไทม์ได้ด้วยตัวเองผ่านทางหน้าเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วอย่างเงี้ยพี่หนุ่ยแล้วในวันนี้สภาพอากาศในแต่ละภาคจะเป็นยังไงบ้างเหรอฮะเปิดอาทิตย์
11: คือวันนี้เราก็ยังมีประกาศเตือนภัยอยู่นะครับก็เป็นฉบับที่11นะคร
10: ับ
11: เป็นฉบับที่11แล้วนะครับก็ต่อเนื่องมาจากวันที่14หลังจากที่เราประกาศเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อวันที่15
10: พฤษภาคม
11: 2569
10: ครับ
11: ครับสาเหตุหลักๆช่วงนี้นะครับก็เนื่องจากตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับปกคลุมทางด้านอ่าวมัตตบันประเทศเมียนมาก
10: ับ
11: ตัวมรสุมที่มีกำลังแรงนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้านตะวันตกของประเทศนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้านตะวันตกของประเทศก็แถวภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับภาคตะวันออกซึ่งเป็นด้านรับลม
10: ก็จะมีอย่างแผนที่เสียงที่ขึ้นในหน้าจอตอนนี้นะ
11: ใช่ก็จะเห็นว่าจะมีพื้นที่ภาคอีสานบ้างภาคต้านตะวันตกบ้างแล้วก็แถวจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับแล้วก็ระนองพังงาภูเก็ตนะครับก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ฝนตกหนักมากก็คือมากกว่า90มิลลิเมตรต่อ24ชั่วโมงนะครับก็ต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแต่คือพื้นที่จะไม่มากนะครับแต่คือเรื่องของฝนอาจจะไม่มากแต่เรื่องคลื่นลมนะครับ
10: ครับ
11: ระนองพังงาอีกคลื่นลมสูงถึง 2-3 เมตรเลยรวมถึงภูเก็ตด้วยนะครับแล้วก็บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร
10: ครับ
11: อันดามันตอนล่างลงไปก็2เมตร
10: ช่วงนี้คลื่นลมทะเลก็ค่อนข้างแรงเลยนะ
11: ใช่รวมทั้งแถวจันทบุรีตากก็เกือบ2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยแล้วก็วันที่19ถึง22ที่เราพูดถึงตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่ประเทศเมียนมาม
10: ันจะเข้ามาใกล้เรามากขึ้นแล้ว
11: ก็เขาจะพูดง่ายเหมือนก็มีกำลังแรงขึ้นเล็กน้อยนะครับก็จะแช่อยู่บริเวณแถวประเทศเมียนมา
10: ครับ
11: รวมทั้งก็จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำแถวเวียดนามด้วยเพราะฉะนั้นพื้นที่ด้านตะวันตกของประเทศด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคอีสาน
10: ภาคอีสานเป็นหลักใช่ไหม
11: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะยังมีฝนตกหนักได้อยู่
10: ก็อย่างคือในแผนที่เสียงนี้สีเหลืองมันจะเพิ่มมากขึ้นขยายมากขึ้นใช่ไหม
11: ก็จะอยู่บริเวณเดิมๆ
10: คร
11: ับบริเวณเดิมๆเพราะว่าตัวอ่าวตัวหย่อมความกดอากาศต่ำก็ไม่ได้เคลื่อนตัวมากนักนะครับแต่คือคลื่นลมเริ่มลดกำลังลงบ้างก็เหลือประมาณ2เมตรคือยังไงสถานการณ์ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มดีขึ้นนะครับแต่บางพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของอันตรายจากฝนตกหนักอยู
10: ่
11: แต่หลายพื้นที่ช่วงนี้ก็ฝนไม่ค่อยมากเท่าไหร
10: ่
11: นะครับก็ต้องรออีกสักช่วงหนึ่ง
10: ก็คือหลังวันที่19ไปแล้วใช่ไหมครับ
11: 19ถึง22การกระจายของฝนน่าจะเริ่มมากขึ้นในพื้นที่ภาคกลางนะครับอันนี้ก็เป็นถ้ามาดูภาคต่างๆวันนี้นะครับภาคเหนือวันนี้ฝนร้อยละ40ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งนะครับส่วนอีสานฝนร้อยละ70ของพื้นที่เลยตกหนักบางแห่งเช่นเดียวกัน
10: เยอะสุดนะครับวันนี
11: ้ภาคกลางก็ร้อยละ70คือฝนอาจจะมีแค่ตกหนักบางแห่งแต่การกระจายของฝนดีนะครับภาคตะวันออกก็ร้อยละ60ของพื้นที
10: ่
11: นะครับตกหนักบางแห่งเช่นเดียวกันส่วนภาคใต้นะครับการกระจายดีนะครับ
10: ตก
11: ร้อยละ60ของพื้นที่อาจจะมีหนักบางแห่งแต่ปริมาณ
10: ก็ไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดด้วยใช่ไหมครับ
11: ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ร้อยละ70ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนี่คือจะมีปริมาณมากกว่าภาคอื่นๆเนื่องจากเป็นด้านรับลมสูงอย่างคลื่นลมนะครับภูเก็ตขึ้นมา 2-3 เมตรกระบี่ลงไปก็ประมาณ 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนร้อยละ60ของพื้นที่ก็ใกล้เคียงกับเมื่อวาน
10: ไม่ใกล้เคียงเมื่อวานนะฮะ
11: เรื่องของฝนตกหนักลมแรงก็คงไม่ได้มี
10: แต่ว่าถ้าตกก็ตกไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่และอาจตกนานไหมถ้าฝนตกช่วงนี
11: ้ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นสัก แต่คือเรื่องของฝนแรงก็คงไม่นานนะครับแต่จะเคลื่อนผ่านไปอย่างเมื่อคืนนี้คือฝนเล็กน้อยก็พอสมควรนะครับแต่เรื่องฝนอันเม็ดก็ปั๊บแป๊บนะครับแล้วก็เหลือแค่อาจจะเป็นฝนอ่อนๆที่ปกคลุมอยู่สักชั่วโมงนึงก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ
10: ก็แต่ว่าก็มีอาจจะมีลมแรงขึ้นมาด้วยเนาะตอนที่มีฝน
11: อาจจะมีแค่บางช่วงนะครับ
10: ครับ
11: บางช่วงเท่านั้นเอง
10: ได้ครับอันนี้ก็เป็นสภาพอากาศในทั่วไปของในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามารับสายจากทางบ้านกันบ้างนะครับสายแรกในวันนี้ครับคุณเจเจสมุทรสาครสวัสดีครับ
12: สวัสดีทั้งสองท่านครับ
11: สวัสดีครับ
12: ครับโอ้สอบที่ผ่านมาก็นึกว่าตัวหย่อมอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าจะมีฝนเข้ามาแต่ว่าสภาพแบบมันแบบไม่ได้คือไม่ได้เคลื่อนตัวมันผ่านไปแถวบ้านแถวอะไรด้วยครับ
11: ครับ
12: อยากทราบว่าวันนี้วันนี้ถึงวันพุธนี่จะมีโอกาสฝนหรือเปล่าครับ
11: ถามว่าโอกาสฝนมีไหมก็มีค่อนข้างมากนะครับแต่พื้นที่ใกล้ทะเลเนี่ยอย่างที่คุณเจเจอยู่เนี่ยอาจจะฝนไม่มากมันจะเลยไปข้างบนหน่อยนึงนะครับเราจะเห็นว่าถ้าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเรามันก็มีฝนนะแต่มันจะเลยเหนือขึ้นไปสมุทรสาครขึ้นไปทางนครปฐมแล้วเคลื่อนไปทางอยุธยาเลยก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับ
12: อย่างเมื่อวันเสาร์ว่าพอดีแบบฝนแบบแถวบ้านบ้านแพ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคงเกมอยู่แถวหนองใกล้กับน้องแคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
11: ครับ
12: อย่างนี้แต่เมื่อวานนี้จะเห็นลมมันเป็นลมจากตะวันตกไปทางเหนือแต่วันนี้ลมจากตะวันตกไปตะวันออกใช่ไหมครับ
11: จะคล้ายๆเมื่อวานนะครับเป็นบางช่วงถ้าช่วงเช้าอาจจะเป็นลมทะเลขึ้นมา
12: อ
11: าจจะมีตะวันออกเฉียงใต้บ้างนะครับแต่พอช่วงบ่ายๆลมจะเปลี่ยนเป็นลมใต้แล้วก็เปลี่ยนเป็นตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเย็นช่วงค่ำนะครับเพราะว่าตัวตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเขาก็ไม่ได้พัดแรงคุมไปทั้งประเทศนะครับ
12: แล้วคือแล้วเย็นนี้ยังมีโอกาสฝนได้ใช่ไหมครับ
11: มีโอกาสได้ครับน่าจะเป็นช่วงบ่ายมากกว่าครับไม่น่าจะเป็นช่วงเย็นครับ
10: ครับขอบคุณคุณเจเจนะครับ
12: ครับขอบคุณครับ
10: ครับรับสายกันอีกสายหนึ่งนะครับคุณพรชัยพระราม5สวัสดีครับ
13: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณเบนซ์นะฮะ
10: ครับ
13: ขอสวัสดีท่านผอ.ขอสวัสดีคุณที่มีรายกิจที่โอเล่
10: ครับ
13: ที่ประสานงานทุกคน
10: ครับ
13: ครับ

0: นนทบุรีซะมากกว่านะฮะเลยไปทางนนทบุรีทางอยุธยา
1: ไม่มาไม่ไม่เอ๊ะเอ๊ะไม่ค่อยเข้ามาในเมืองเท่าไหร่ใช่ไหม
0: ในเมืองอาจจะมีเหมือนเมื่อวานนี้ก็มาผ่านมาบ้างนะครับ
1: มาเมื่อวานใน6 โมงเย็นมาสู้ใหญ่สู้แล้ว
0: แล้วก็หายไปเลยก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับฝน2-3 วันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันครับ
1: เพราะว่ามันเป็นช่วงเข้าฤดูฝนใหม่ใช่ไหมฮะ
0: มันเป็นช่วงตอนนี้คือมีแค่มรสุมตัวเดียวนะครับเพราะนั้นรูปแบบฝนก็จะเป็นเคลื่อนผ่านอย่างเดียวนะครับตัวร่องมรสุมยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้พาดผ่านประเทศไทย
1: แล้วถ้าบอกว่าจะมีพายุเห็นนะคนวิเคราะห์ว่าจะมีพายุเข้าประมาณ2 ลูกเนี่ยมีความเป็นไปได้
0: น่าจะเป็นช่วงสิงหากันยาทางเหนืออีสานแล้วก็ลูกหนึ่งอาจจะมองไปทางด้านภาคใต้ช่วงสักพฤศจิกายน
1: อันนี้เป็นอันคาดคะเนหรือว่าเป็นอันวิเคราะห์ไว้ว่าจะเข้าประมาณ
0: มันเป็นเรื่องของการวิเคราะห์นะครับดูแล้วก็ดูเรื่องของความเราเรียกว่าความถี
2: ่ค่าเฉลี่ยที่คนจะเกิดใช่ไหม
0: ความถี่มันก็จะมีการวิเคราะห์นะว่าพื้นที่นี้ปีนี้นะครับมีเทียบกับค่าปกติจะมากจะน้อยแค่ไหนแล้วก็ดูรูปแบบของสภาพอากาศในปีที่ใกล้เคียงกันนะครับ
1: ผมไม่นี่นะครับขอให้ปีจะสามคู่จะเลยนะผมกลัวครับผมมากเลยว่าปีจะสามน่าจะเพิ่มใหญ่กรุงเทพเนี่ยผมกลัวมากเลยครับกลัวว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าอะไร
0: คือท่วมใหญ่เนี่ยคือมันมีหลายปัจจัยนะครับคืออย่างปี54ท่วมใหญ่มันเป็นเรื่องของน้ำเหนือมาเรื่องของน้ำจากเขื่อนที่ล้นเขื่อนมา
1: แต่ว่าคันจะบอกคันอ่อนนี่ว่าคันล้านคันเขตที่ผมอยู่เนี่ยจะมีของอาแอมลินอยู่ที่สนามม้าเลยนะครับก็ช่วยได้นะแอมลินจะไหมคร
0: ับ กรุงเทพไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงแล้วก็ประกอบกับฝนตกลงมาในพื้นที่ที่ทำให้น้ำหนักมากกว่า
1: เห็นบอกว่าบางทีในโซเชียลจะไปดูมากแล้วทำให
2: ้ก็ให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลักด้วยนะครับ
1: คร
2: ับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ทาง Facebook ไลน์นะวันนี้คนมาถามเยอะมากเลยพี่หนุ่ยน่าจะเป็นเพราะฝนในช่วงนี้ด้วยนะครับคุณย่าบัวคุณจันทร์วิทย์สวัสดีครับคุณบรรจงศักดิ์สวัสดีครับอำเภอเมืองอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณหลังจากพรุ่งนี้จะมีฝนไหมครับวางแผนจะรีโนเวทบ้าน
0: ถ้ารอให้ฝนน้อยน่าจะรอช่วง24-25ไป
2: ครับ
0: คือช่วงนี้ถามว่ามีฝนไหมก็มีแต่ก็ไม่ได้หนักแต่24-25เนี่ยฝนจะน้อยลงกว่าช่วงนี้ครับ
2: ก็จะคือน้อยลง24-25เพราะว่าอิทธิพลที่มันจะเกิดในช่วงนี้มันจะเสร็จประมาณ22-23ใช่ไหม
0: ก็จะเหลือแค่มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่ตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังอ่อนเพียงเพราะนั้นโอกาสที่ฝนตกมันก็มีอยู่แต่ก็ไม่ได้ท่วมเหมือนช่วงวันสองวัน
2: ก็เป็นฝนในฝนฤดูกาลปกติทั่วไปนะฮะ
0: ใช่ครับ
2: คุณสุขศรีทักทายเข้ามาสวัสดีครับคุณนริศสวัสดีครับชุมพรอำเภอปะทิวฝนตกอยู่ครับตอนนี้เป็นการรายงานเข้ามาครับ
0: ครับก็ชุมพรหลังจากช่วงเดือนที่ผ่านมาฝนน้อยมากนะครับช่วงนี้ก็มีฝนตกนะครับก็เข้ามาก็เพิ่มความชุ่มชื้นแต่ทุเรียนก็ไม่ค่อยชอบพืชสวนก็ไม่ค่อยชอบปาล์มน้ำมันเขาก็ชอบนะครับแต่เรื่องของยางพาราก็ไม่ค่อยชอบ
2: เพราะว่าออกไปกรีดยางถ้าโดนน้ำมันก็ไม่ได้ใช่ไหม
0: แล้วก็พื้นที่ระนองชุมพรนะครับพัทลุงรวมทั้งสุราษฎร์นี่ก็จะมีฝนต่อเนื่องไปอีก 2-3 วันเลยครับ
2: คุณจินตเกียรติทักทายเข้ามาสวัสดีครับคุณสุริยันสวัสดีครับวันนี้สถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: ก็จะมีช่วงบ่ายนะครับเข้ามานะครับช่วงบ่ายถึงช่วงหัวค่ำเข้ามา
2: บ่ายถึงหัวค่ำ
0: แต่ก็ไม่ใช่ฝนที่ตกแช่นะครับก็เป็นตกผ่านคล้ายๆเมื่อวานนี้
2: ก็คือเมฆมันก็ไปค่อนข้างเร็วนะฮะประมาณชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะไปแล้วใช
0: ่
2: ไหม
0: ก็บางที่ไม่ถึงชั่วโมงนะครับก็จะเคลื่อนผ่าน
2: คุณบอลกระบี่ฝนตกทุกเวลาเลยครับตอนนี้ชุ่มฉ่ำมาก19-21จะตกหนักมากไหมครับ
0: 19-21ขออนุญาตดูข้อมูลนิดนึงนะครับคือกระบี่นะครับก็ยังมีเกือบทุกวันนะครับ แล้วก็จะน้อยลงก็คือช่วงวันที่23-24ไปนะครับที่จะเริ่มน้อยลงบ้างครับ
2: คุณอเนกถ้าข้ามอำเภอพุนพินฝนจะมีไหมครับตอนนี้ฝนตกเล็กน้อย
0: ก็คือช่วงนี้ 2-3 วันนี้จะก็มีลักษณะนี้เข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำก็อยู่ตรงเมียนมารวมทั้งมรสุมเพราะฉะนั้นฝนก็จะข้ามมาจากทางด้านระนองเข้ามาระนองพัทลุงเข้ามาครับ
2: คุณกุ้งนะฮะนครนายกวันนี้จะมีฝนตกไหมคะ
0: วันนี้มีได้ครับแต่เป็นช่วงค่ำ
2: วันนี้ช่วง
0: ค่ำ
2: นะฮะ
0: แต่ก็ไม่ได้มีฝนหนักครับ
2: ครับคุณไดฟ์วันนี้เป็นศิลปินจะออกไปโชว์ที่โคราช 5-6 โมงโคราชจะมีฝนไหมคะ
0: ต้องดูก่อนนะครับโคราช

0: นครราชสีมา5 ถึง 6
1: ห้าถึ
0: โ
1: ง
0: ม
1: หก
0: ง
1: โมงโคราช
0: โคราชเนี่ยคือเวลาเขาตกน้ำเขาท่วมเลย
1: ครับ
0: อันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งก็มีโอกาสค่อนข้างเยอะนะครับ
1: เยอะใช่ไหมครับ
0: ม
1: ี
0: โอกาสค่อนข้างเยอะเลยแต่ก็เป็นฝนกำลังออกนะครับไม่มากนักแต่ก็จะ
1: เบา
0: ไม่ทั่วทุกพื้นที
1: ่ครับ
0: ก็ดูเรื่องของสภาพอากาศดูเรดาร์ติดตามสภาพอากาศด้วยนะครับ
1: เรดาร์ก็สามารถติดตามได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา
0: ก็สามารถเลือกดูได้ทั้งเรดาร์ขอนแก่นเรดาร์สุรินทร์นะครับเรดาร์เพชรบูรณ์นะครับหรือว่าโทรมาที่สายด่วน1182ก็ได้นะครับสอบถามว่าสภาพอากาศบริเวณนั้นเป็นอย่างไรเพื่อการวางแผนนะครับ
1: เพราะว่าอย่างโดยเฉพาะคนที่ทำงานกำลังแจ้งทั้งค้าขายตลาดนัดนักดนตรีเล่นดนตรีต่างๆก็เขาก็ต้องติดตามเรื่องฝนนะเพราะเหมือนข่าวในสัปดาห์ที่ผ่านมากุ้งสุธิราชไหมครับที่ว่าจัด
0: เวท
1: ีการใช่ฮะ
0: คือลักษณะบางทีเราก็เลี่ยงไม่ได้ที่ลักษณะของการตั้งเวทีกลางแจ้งนะครับบางทีก็เป็นลักษณะของเจอฝนฟ้าคะนองบางทีก็เป็นลักษณะของช่องลมที่ลมค่อนข้างแรง
1: แต่ว่าถ้าเป็นฝนที่มันกระลมกระโชกแรงในช่วงเวลาแป๊บเดียวก็อาจจะสร้างความเสียหายได้
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเป็นฝนเล็กน้อยแบบแต่ไม่แช่ก็อาจจะไม่กระทบขนาดนั้น
0: ใช่ครับ
1: ครับคุณฟาอเวครับสวัสดีครับที่บ้านอ้อมน้อยกระทุ่มแบนครึ้มทุกวันแต่ฝนไม่ตกจะเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: ก็เป็นอย่างที่ของคุณเจเจนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้ๆทะเลฝนไม่ค่อยมากส่วนมากก็จะลอยผ่านอาจจะมีเข้ามาบ้างนะครับแต่ก็จะไปเยอะทางด้านแถวขึ้นไปทางนครปฐมบนทางอยุธยามากกว่าครับ
1: คุณบุญยลักษณ์นครสวรรค์วันนี้มีฝนตกไหมครับ
0: โอกาสมีถามว่ามีไหมมีแต่ไม่มากนะครับคือฝนไม่ได้แรง
1: ครับ
0: ก็จะเป็นเมฆมากซะมากกว่าครับ
1: ครับคุณพี่ฝนสวัสดีค่ะที่บุรีรัมย์เมฆเยอะครึ้มๆค่ะบุรีรัมย์ครับวันนี้
0: บุรีรัมย์ก็ช่วงบ่ายนี้ช่วงเย็นนี้อาจจะมีฝนได้แต่ไม่ได้เยอะนะครับทางอีสานล่างนะครับจะไปเยอะทางโดยไปทางศรีสะเกษศรีสะเกษอุบลทางด้านนี้มากกว่านะครับตัวบุรีรัมย์อาจจะไม่เยอะมากเท่าไหร่ครับ
1: ครับคุณอิ๋วเมืองหนองคายอำเภอเมืองหนองคายจะตกทั้งวันเลยไหมครับวันนี้
0: วันนี้มีโอกาสทั้งวันเลยครับที่หนองคายนะครับก็คืออย่างที่บอกไว้ก็ตอนนี้แถวเวียดนามก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ปกคลุมอยู
1: ่
0: เพราะนั้นก็จะมีฝนเรื่อยๆนะครับช่วงวันสองวันนี้ไม่ใช่วันนี้วันเดียวนะครับวันสองวันนี้เลยคร
1: ับ คุณอุตุปากช่องอ่ะนครราชสีมาก็ไม่ได้ถามแค่วันนี้แล้วจะถามว่าแล้วฝนจะตกเยอะๆอีกหลายวันไหมคะในช่วงนี
0: ้ถ้าช่วงวันสองวันนี้นะครับก็จะมีฝนได
1: ้
0: ยังมีฝนได้แต่ช่วง23-24ไปนี่ฝนค่อนข้างน้อยเลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: เพราะเขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมาไม่ตกก็เลยกลัวว่ามันจะเริ่มตกวันไหนนครราชสีมา
0: ครับเพราะว่าทางปากช่องช่วงนี้เป็นด้านหลังฝนละ
1: ครับ
0: เพราะฝนจะอยู่ทางสระบุรีทางลพบุรีมากกว่า
1: ครับคุณวิษณุสวัสดีครับบ้านน้ำเย็นอำเภอท่ากระแสรอยต่อกระบุรีฝนกำลังตกเลยครับจะมีฝนอย่างนี้อีกกี่วันครับ
0: ที่เยอะๆเลยก็ถึงวันที่22เลยครับ
1: ถึง22เลยนะฮะ
0: ยาวเลยนะครับ
1: คุณพีเปรมเชียงรายช่วงนี้มีฝนไหมคะ
0: เชียงรายมีฝนได้โดยเฉพาะตอนบนของเชียงรายครับนะครับแต่เขาก็เป็นฝนเคลื่อนผ่านไม่ได้ไปฝนตกหนักตกแช่แต่
1: ไม่ได้แช่นะฮะ
0: ครับก็เมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองก็15มิลลิเมตรวัดได้ก็เป็นฝนปานกลาง
1: ครับ
0: แต่เป็นลักษณะของฝนเคลื่อนผ่านนะครับที่ต้องเพิ่มมากขึ้นก็คือช่วงที่20 21บริเวณเชียงรายที่ฝนจะมากขึ้นครับ
1: ครับครับคุณอีทขอบคุณเข้ามาคุณเตยสวัสดีครับคุณสุบรีสวัสดีนะครับคุณเอกชัยภายในอาทิตย์นี้ก็จะมีฝนตกหนักกี่วันครับ
0: ถ้าเป็นซีกภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ตกหนักถึง22นะครับแถวจันทบุรีตราดส่วนมากพื้นที่ที่ฝนตกหนักก็อยู่ใกล้ๆเมียนมาแล้วก็ทางอีสานฝนนะครับแต่ถ้าภาคกลางตอนกลางภาคอีสานตอนกลางฝนก็ไม่ค่อยเยอะ
1: ไม่ค่อยเยอะก็คือมีฝนได้แต่ว่าไม่ได้เยอะ
0: ใช่ครับ
1: ครับคุณทนสันโดษพลทองร้อยเอ็ดวันนี้จะมีฝนตกไหมคะ
0: วันนี้มีโอกาสฝนตกได้ครับที่พลทองร้อยเอ็ดครับ
1: คุณ
0: ช่วงบ่ายๆเนี่ย
1: ช่วงบ่ายๆนี้ละพลทองร้อยเอ็ดช่วงบ่ายๆนะฮะคุณคนสันโดษช่วยแชร์ไลฟ์ให้แล้วขอบคุณนะครับคุณปูวันเพ็ญอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยจะมีฝนมากไหมคะ
0: ฝนค่อนข้างน้อยครับไม่มากครับ
1: ไม่มากนะครับ คุณสุรชัยเชียงใหม่สันทรายฝนไม่ตกตอนนี้ร้อนมากครับจะมีฝนบ้างไหม
0: คือเชียงใหม่ในช่วงวันสองวันนี้ฝนก็จะลงมาภาคเหนือตอนล่างสมากกว่านะครับก็ต้องรอช่วงวันที่20-21ไปที่อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นมาครับ
1: ครับอันนี้คำถามนี้น่าสนใจนะจากคุณใหม่สุธิดาฝนจะทิ้งช่วงประมาณเดือนไหนคะที่ได้รับผลกระทบจากเอลนีโญ
0: คือตอนนี้นะครับตัวเอลนีโญกำลังเริ่มพัฒนานะครับเริ่มพัฒนาก็จะเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นก็คือช่วงของมิถุนากรกฎา
1: คม
0: ก็จะเป็นช่วงที่โดยปกติแล้วนะครับบ้านเราก็เป็นช่วงฝนทิ้งช่วงนะครับเพราะว่าช่วงนั้นพายุก็ไม่มาแล้วก็ตัวมรสุมก็จะพัดค่อนข้างสูงแนวฝนก็อยู่ทางด้านจีนเพราะนั้นที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงวันนี้น่าจะเป็นช่วงประมาณสักกลางมิถุนาถึงต้นกรกฎาช่วงนี้มีโอกาสสูงเลยโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานตอนกลางนะครับที่จะเกิดเพราะว่าฝนทิ้งช่วงแล้วก็น่าจะมีปัญหาพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับส่วนทางด้านพื้นที่ที่ฝนยังดีอยู่นะครับก็คือพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกแถวจันทบุรีตราดแล้วก็ภาคเหนือภาคอีสานตรงขอบของภาคเหนือภาคอีสานเขตติดต่อสปป.ลาวพวกนี้ฝนก็จะดีแต่พื้นที่อื่นเนี่ยฝนค่อนข้างน้อยก็อาจจะเกิดโอกาสฝนทิ้งช่วงนะครับเพราะนั้นใครที่เพาะปลูกในช่วงนี
1: ้ก็ต้องวางแผนการใช้น้ำด้วย
0: ก็คือวางแผนการใช้น้ำเพาะปลูกแต่พอเหมาะนะครับพอเหมาะกับน้ำที่จะมีอยู่แล้วก็เผื่อไว้ในช่วงของกลางมิถุนาต่อต้นกรกฎา
1: ซึ่งกลางมิถุนาถึงต้นกรกฎาเนี่ยก็คือมันจะเป็นทิ้งช่วงแบบนี้เหมือนกันทุกปีเลยใช่ไหมถ้าไม่นับเรื่องเอลนีโญ
0: ก็เกือบทุกปีนะครับยกเว้นปีถ้าปีเอลนีโญมันก็จะเหมือนมากขึ้นคือเอลนีโญก็คือเรื่องของฝนที่น้อยกว่าปกติและอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่สูงนะครับคือบ้านเรานอกจากเอลนีโญเป็นผลทำให้อุณหภูมิสูงแล้วฝนน้อยแล้วก็คือเรื่องของภาวะโลกร้อนตอนนี้คืออุณหภูมิบ้านเรานี้สูงอยู่แล้วครับ
1: ใช่ครับแต่การที่เราบอกว่าอุณหภูมิสูงในช่วงหน้าฝนมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไปสูงมากกว่าช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาถูกไหมฮะ
0: จะคนละแบบกัน
1: ครับ
0: หน้าฝนจะเป็นร้อนแบบร้อนชื้นนะครับร้อนชื้นแต่เรื่องของความร้อนเรื่องของการสูญเสียน้ำ
1: ครับ
0: ก็จะมีคล้ายๆกันนะครับทีนี้พอเกิดฝนทิ้งช่วงฝนไม่ตก3วัน5วัน7วันหรือบางพื้นที่15วันก็มีทีนี้ก็คือลักษณะข้าวที่อยู่ในช่วงพูดถึงข้าวหรือว่าพืชไร
1: ่ครับ
0: นะครับที่ในช่วงเจริญเติบโตก็จะมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเราก็วางแผนทำแต่พอดีไม่ได้ทำเกินจาก
1: ไม่ได้ทำเกินจากปกติเพราะปีนี้มีโอกาสที่ฝนจะน้อยกว่าค่าปกติ
0: ใช่ครับก็คือปีที่แล้วน้ำดีปีนี้เราก็ทำคือพูดง่ายว่าลดลงมาสัก 10% ผลผลิตก็น่าจะได้ดีพอสมควรมากกว่าที่จะทำเต็มพื้นที่หรือทำเกินนะครับเพราะสภาพอากาศก็ไม่ได้เอื้ออำนวยมากครับ
1: ครับมาต่อกันที่คอมเมนต์นะคุณพี่ฝนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ฝนจะตกไหมคะ
0: วันนี้มีโอกาสตกได้แต่เป็นช่วงบ่ายนะครับ
1: ช่วงบ่ายนะครับ
0: ต้องระวังด้วยนะครับช่วงบ่าย
1: คุณลิมนครปฐมสงสัยจะไม่รอดฝนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
0: นครปฐมก็เป็นฝนช่วงบ่ายเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นฝนขึ้นผ่านนะครับไม่ได้แปรปรวนเหมือนช่วงสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับไม่ได้เป็นคนละแบบกันแล้วครับ
1: คุณน้องดิวสวัสดีค่ะศรีสะเกษช่วงนี้จะมีฝนไหมคะ
0: มีได้ครับช่วงบ่ายนี้ครับ
1: ช่วงบ่ายนะครับคุณออนสิริ20-22กทมมีฝนไหมคะ
0: 20-22กทมนะครับมีได้ครับ
1: มีได้นะฮะ
0: มีได้อากาศก็ยังคล้ายๆวันนี้นะครับแต่ฝนส่วนใหญ่ของกทมก็จะขึ้นไปอยู่ทางเขตหลักสี่ดอนเมืองนนทบุรี
1: ก็โซนบนๆนะฮะ
0: โซนบนๆมากกว่าครับ
1: คุณโชติการเย็นนี้8ริ้วฉะเชิงเทรามีฝนตกไหมคะ
0: 8ริ้วเช้านี้มีโอกาสได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็มาในช่วงของบ่ายก็ช่วงน่าจะเป็นช่วงค่ำมากกว่า
1: ครับ
0: ช่วงบ่ายน่าจะยังครับแต่ช่วงเช้านี้ก็มีแถวบางน้ำเปรี้ยวทางด้านนี้ก็มีเมฆมีฝนเข้ามาบ้าง
1: ครับ
0: นะครับ
1: คุณณัฐวุฒิเมืองราชรีจะมีฝนส่วนไหนบ้างครับอยู่เมืองคูบัว
0: อันนี้คูบัวตรงไหนก็ไม่ทราบราชบุรีก็จะมีแถวสวนพึ่งที่ฝนค่อนข้างเยอะแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นเขตที่ติดต่อกับนครปฐมเลย
1: ครับ
0: นะครับที่จะมีฝนเข้ามาครับ
1: คุณดาวรุ่งที่บ้านคลองยางเขตปากช่องจะมีฝนตกไหมครับ
0: ปากช่องไม่เยอะครับ
1: หมายช่องไม่เยอะนะฮะ
0: ไม่เยอะครับ
1: ครับคุณบุญเหลือทองผาภูมิกาญจนบุรีมีฝนไหมครับ
0: ทองผาภูมิช่วงนี้ฝนมีเกิด
2: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: รัฐบาลเดินหน้าบ้านเคหะเพื่อคนไทยที่อยู่ผู้สูงอายุฟื้นชุมชนดินแดงให้คนไทยเข้าถึงที่อยู่อาศัย13พฤษภาคมร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมุ่งสร้างโอกาสให้กับประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในปี2569การเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยกว่า 20,000 หน่วยภายใต้แนวคิด Housing for Allรองรับทั้งรูปแบบซื้อเช่าและเช่าระยะยาวพร้อมออกมาตรการช่วยลดภาระประชาชนทั้งส่วนลดค่าเช่าและแคมเปญบ้านพร้อมอยู่กว่า60โครงการทั่วประเทศลดราคาสูงสุด 20% ผ่อนนานสูงสุด40ปีขณะเดียวกันยังเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่บางระมุงและร่มเกล้ารวมเกือบ 3,000 หน่วยรองรับสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสะดวกนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งฟื้นฟูเมืองและยกระดับชุมชนดินแดงต่อเนื่องพร้อมขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่ห้วยขวางรามอินทราทุ่งสองห้องและบ่อนไก่เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเมืองกคช.เดินหน้าพัฒนาชุมชนสีเขียวด้วยการติดตั้งโซลารูฟท็อปในโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทรรวมถึงเตรียมจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 สำหรับกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคตจบข่าวเยาวลักษณ์แสงคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปส แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
12: ตอนพระกฎ

0: ฉันร้อนจะละลายอยู่แล้วอ่ะขอไปหลบแดดในร่มด้วยสิ
1: เป็นแมวตัวผู้ต้องอดทน
2: วันนี้เก็บภาพพระบรมมหาราชวังได้หลายภาพเลยล่ะ
0: ฉันสงสัยจริงๆอย่างเราใช้ร่มบังแดดแล้วในหลวงของเรามีอะไรบังแดดหรือเปล่าม
1: ีสิจ๊ะอย่างสามัญชนเราใช้ร่มแต่ในหลวงของเราใช้พระกฏจ้ะ
0: พระกฏเป็นยังไงหรอสีสวัสดิ
1: ์พระกฏคือเครื่องราชุปโภคประเภทเครื่องสูงอย่างหนึ่งลักษณะคล้ายร่มขนาดใหญ่บุด้วยผ้าสักหราดปักหักทองขวางผ้าชุบขี้ผึ้งผ้าโหมดผ้าตาดหรือเยื่อบับอย่างใดอย่างหนึ่งขอบพระกฏมีระบายรอบคันพระกฏยาวกว่าคันร่มแกนเป็นไม้หุ้มทองคำลงยา
2: เท่าที่ฉันรู้มาพระกฏมีตั้งหลายแบบมีวิธีใช้แตกต่างกันอย่างไรล่ะ
1: สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นรูปพรหมพักสำหรับพระราชวงศ์ถึงชั้นพระองค์เจ้ายอดเป็นรูปสถูปเจ้าพนักงานจะเชิญพระกฏกั้นแดดกันฝนเมื่อโอกาสเสด็จพระราชดำเนินในที่แจ้งในการพระราชพิธี
0: ฉันเคยเห็นมีคนกางร่มคล้ายๆพระกฏให้นาคในขบวนบวช ด้วยล่ะ
2: นั่นเขาไม่ได้เรียกว่าพระกฏนะ
0: แล้วเขาเรียกว่าอะไรล่ะ
1: เรียกว่าสัปปทนจ้ะคือเครื่องกั้นแดดกันฝนบุด้วยผ้าแพรหรือผ้าสักหราดยอดสัปปทนทำเป็นรูปคล้ายยอดเสาประโคนคือมีลักษณะคล้ายเสาหลักเขตแดนหรือเสาสำหรับผูกช้างหรือหัวเม็ดทรงมันกลมตรงขอบมีระใบคันทำด้วยไม้หุ้มเงินหรือทาสี
0: อ๋อเข้าใจแล้ว
1: เก่งมากจะ9แต้ม
0: เพราะฉะนั้นขากลับให้ฉันกางร่มด้วยนะฉันร้อนอ่ะ
3: อ้าว
4: แล้วพบกันใหม่นะครับ
5: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
7: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
8: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ครับพบกับผมณัฐภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและก็องค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำที่นี่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook หรือว่า YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมารวมไปถึงเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับเบอร์ไวเบอร์ .parkyfm.org ก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของทางรายการเลยนะครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update ก็จะมีเรื่องราวข่าวสารประจำวันนะครับให้ท่านได้รับฟังกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็มีประกาศจากทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสำหรับท่านที่ได้โควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update
1: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: ลองจินตนาการถึงสถานการณ์นี้นะครับก้าวเท้าออกจากบ้านในตอนเช้าตรู่อากาศแบบเย็นสบายจนเกือบจะหนาวเลยแต่พอตกเที่ยงแดดกลับร้อนจัดจนอุณหภูมิทะลุ35องศาเซลเซียส
1: โอ้โหปรับตัวกันแทบไม่ทันเลยนะคะแบบนั้น
2: ใช่ครับและพอช่วงบ่ายพายุฝนลูกใหญ่ก็กระนำลงมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยจนน้ำท่วมฉับพลันบนทางเท้าในขณะที่ในกระเป๋าเนี่ยมีสลากกินแบ่งรัฐบาลมูลค่าหลายพันบาทที่เปียกน้ำไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับ
1: เป็นสถานการณ์ที่กดดันมากเลยค่ะ
2: ถูกต้องครับนี่ไม่ใช่แค่การสมมุตินะครับแต่มันคือความเสี่ยงรายวันที่คนตาบอดหลายคนต้องเผชิญจริงๆวันนี้เราเลยมีข้อมูล2ชุดที่ดูผิวเผินเหมือนจะอยู่คนละโลกเลย
1: ฮะมันเกี่ยวข้องกันยังไงคะเนี่ย
2: คือเรื่องแรกมันเป็นประกาศลมฟ้าอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ครับและเรื่องที่2เป็นประกาศเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์สลาก L6 ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
1: อ๋อ2เรื่องนี้มันพุ่งตรงมาที่จุดเดียวกันเลยใช่มั้ยคะ
2: แม่นเลยครับมันคือเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเพื่อปกป้องกระเป๋าตังค์และการทำมาหากินของพวกเรานั่นเองครับ
1: ซึ่งการที่เราจะบริหารความเสี่ยงได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจกลไกของมันก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นกลไกของธรรมชาติที่กำลังทำให้สภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนักหรือว่ากลไกทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลกำลังปรับเปลี่ยนเพื่อปลดล็อกเงินทุนนะคะ
2: จริงครับการมีข้อมูลที่ลึกและถูกต้องเท่านั้นที่จะช่วยให้คนตาบอดสามารถวางแผนชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัยและก็ไม่เสียผลประโยชน์ครับ
1: เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะ
2: นั่นก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลประจำวันครับช่วงนี้คือช่วง NMA Update ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของรายการแสงสว่างในความมืดที่จะนำเสนอข้อมูลที่ลึกซึ้งและมีประโยชน์ที่สุดให้กับพวกเราทุกคนโดยเฉพาะพี่น้องชาวโคราชและพื้นที่ใกล้เคียงครับ
1: ค่ะซึ่งการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ก็จัดเต็มเหมือนเดิมนะคะ
2: แน่นอนครับการเจาะลึกข้อมูลของเราออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz ติดตามรับฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.เลยครับ
1: ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: เอาละครับโอเคเรามาค่อยๆแกะข้อมูลเรื่องนี้กันดีกว่าเริ่มจากส่วนแรกเลยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาตอนที่5วันนี้เขาระบุว่าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกและภาคอีสานตอนบนครับ
1: ใช่ค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากเลยนะคะ
2: โหหนักมากเลยเหรอครับแล้วข้อมูลเขาบอกไหมครับว่าสาเหตุมันมาจากอะไร
1: สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือสาเหตุหลักมันมาจากตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะซึ่งตอนนี้มีกำลังค่อนข้างแรงเลยพัดปกคลุมทะเลอันดามันอยู่ค่ะ
2: แล้วทำไมมรสุมตัวนี้มันถึงมีอิทธิพลสร้างฝนได้มหาศาลขนาดนี้ล่ะครับกลไกมันทำงานยังไงครับเนี่ย
1: คือถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพนะคะมันทำงานเหมือนเครื่องสูบความชื้นขนาดใหญ่เลยค่ะในช่วงนี้ของปีเนี่ยแผ่นดินทวีปเอเชียตอนบนสะสมความร้อนไว้สูงมากอากาศร้อนมันก็จะลอยตัวสูงขึ้นกลายเป็นหย่อนความกดอากาศต่ำค่ะ
2: ฮะธรรมชาติไม่ชอบความว่างเปล่าใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะมันก็เลยดึงเอาอากาศที่เย็นกว่าจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามันพัดเข้ามาแทนที่ซึ่งลมพวกนี้มันไม่ได้มาเปล่าๆนะคะมันหอบเอาไอ้น้ำปริมาณมหาศาลจากทะเลมาด้วย
2: อ๋อพอพัดข้างแผ่นดินมาปะทะกับแนวภูเขาอย่างเช่นทิวเขาตะนาวสีมันก็เลยเกิดเรื่องใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยค่ะมวลอากาศชื้นพวกนี้จะถูกบังคับให้ยกตัวขึ้นพอขึ้นไปเจอความเย็นด้านบนมันก็กลั่นตัวตกลงมาเป็นฝนชุดใหญ่เนี่ยแหละค่ะเหตุผลที่ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกที่รับลมทะเลเต็มๆถึงมีฝนหนักถึงหนักมากค่ะ
2: อธิบายแบบนี้เห็นภาพชัดเลยครับว่ามันคือการเคลื่อนที่ของความชื้นข้ามทวีปแล้วในประกาศเนี่ยเขายังเตือนเรื่องน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับ
1: โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มนะคะ
2: แบบนี้ความน่ากลัวของน้ำป่าเนี่ยมันต่างจากน้ำท่วมขังในเมืองยังไงครับทำไมกรมอุตุถึงต้องเน้นย้ำพื้นที่ลาดเชิงเขาเป็นพิเศษเลย
1: มันต่างกันที่เรื่องของแรงโน้มถ่วงและความอิ่มตัวของดินค่ะคือน้ำท่วมในเมืองเนี่ยมันคือการที่ฝนตกลงมาและท่อระบายน้ำระบายไม่ทันน้ำมันก็จะค่อยๆล้นขึ้นมา
2: อ๋อแบบค่อยๆซึมค่อยๆท่วมขึ้นมา
1: ใช่ค่ะแต่น้ำป่าไหลหลากเอิดจากฝนที่ตกสะสมบนภูเขาต่อเนื่องหลายวันดินและต้นไม้บนภูเขาจะทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำที่คอยซับน้ำไว
2: ้แล้วพอมันซับน้ำจนอิ่มตัวล่ะครับ
1: นั่นล่ะค่ะจุดอันตรายคือมันรับน้ำเพิ่มไม่ได้แล้วฝนที่ตกลงมาใหม่ทั้งหมดจะไหลบ่าลงมาตามความลาดชันทันทีแล้วด้วยความเร่งจากแรงโน้มถ่วงมันจะไม่ได้มาแค่น้ำนะคะ
2: โหมันจะกวาดเอาพวกหน้าดินหินหรือท่อนไม้ลงมาด้วยใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องเลยค่ะความเร็วและพลังทำลายล้างของมันจึงสูงมากการเตือนภัยพื้นที่ลาดเชิงเขาจึงเป็นเรื่องของความเป็นความตายเลยล่ะค่ะ
2: เนื้อถั่วนาครับแล้วในทะเลอันดามันตอนบนตอนนี้คลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอีกกรมอุตุเตือนเลยนะครับว่าเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเด็ดขาด
1: ถ้าใครอยากเช็คข้อมูลสภาพอากาศเพิ่มเติมโดยตรงก็โทรสายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยาที่เบอร์1182ได้เลยนะคะ
2: และนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆครับเรามาเจาะลึกพื้นที่ไฮไลท์ของรายการเรากันดีกว่านั่นคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของเรานั่นเองวันนี้มีฝนฟ้าคะนองสูงถึง70%ของพื้นที่เลยนะครับแถมมีฝนตกหนักบางแห่งด้วย
1: 70%ของพื้นที่นี่แปลว่าถ้าเราเอาพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมดมาแบ่งเป็น100ส่วนนะคะจะมีถึง70ส่วนที่ต้องเจอฝนค่ะ
2: โหโอกาสที่จะเดินออกจากบ้านแล้วรอดจากฝนนั้นน้อยมากๆเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะและที่สำคัญคือลักษณะการกระจายตัวของฝนในอีสานมักจะมาพร้อมกับลมกระโชกแรงด้วยนะคะ
2: งั้นผมขอไล่เรียงแบบลงรายละเอียดเลยดีกว่าเพื่อให้ทุกคนได้เตรียมตัวกันอย่างแม่นยำพื้นที่ที่อยู่ในโซนรับผลกระทบ70%นี้เริ่มตั้งแต่แนวตะเข็บตอนบนลงมาเลยครับมีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูและก็อุดรธานีครับ
1: อ่าฮะลากยาวไปทางตะวันออกก็จะมีสกลนครนครพนมทอดยาวลงมาถึงตอนกลางอย่างชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรแล้วก็อำนาจเจริญค่ะ
2: ยังไม่หมดนะครับลงมาถึงตอนล่างอย่างนครราชสีมาโคราชบ้านเราศรีสะเกษและอุบลราชธานีเรียกได้ว่าครอบคลุมเกือบทั้งภาคเลยครับ
1: แทบจะไม่เว้นว่างเลยนะคะ
2: แต่สิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจจากข้อมูลพยากรณ์อากาศชุดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องปริมาณฝนนะครับแต่เป็นเรื่องของอุณหภูมิครับ
1: ใช่ค่ะความแตกต่างของอุณหภูมิในวันนี้น่าสนใจมากภาพรวมของภาคอีสานอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าเย็นสบายเลยนะคะในตอนเช้า
2: ๆแต่พอช่วงกลางวันสิครับอุณหภูมิสูงสุดจะดีดขึ้นไปอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสเลยโดยมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: การที่อุณหภูมิสวิงกว้างขนาดนี้มันส่งผลต่อร่างกายมนุษย์โดยตรงเลยนะคะ
2: ผมขอลงรายละเอียดตัวเลขรายจังหวัดให้เห็นภาพชัดๆเลยครับอย่างที่จังหวัดเลยเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด32องศาเซลเซียสนครพนมต่ำสุด24สูงสุด32เท่ากันเลยครับ
1: แต่พอมาดูที่ขอนแก่นนะคะต่ำสุด24แต่ช่วงบ่ายสูงสุดพุ่งไปถึง34องศาเซลเซียสเลยค่ะส่วนมหาสารคามต่ำสุด26สูงสุด33องศาเซลเซียสค่ะ
2: มาดูที่นครราชสีมาบ้านเราบ้างต่ำสุด25แต่สูงสุดแตะ35องศาเซลเซียสเลยครับปิดท้ายที่อุบลราชธานีต่ำสุด24และสูงสุด35องศาเซลเซียสเช่นกัน
1: โอ้โหช่องว่างความต่าง10กว่าองศาภายในวันเดียวนะคะเนี่ย
2: ใช่ครับบวกกับฝนตก70%แบบนี้คนตาบอดที่ต้องเดินจำหน่ายสลากอยู่ริมถนนเนี่ยจะได้รับผลกระทบทางกายภาพยังไงบ้างครับ
1: กระทบหนักเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะร่างกายของเราต้องปรับตัวกับอุณหภูมิที่เย็น24องศาในตอนเช้าพอสายๆต้องมาเจอแดดเผาที่35องศาเซลเซียส
2: ร่างกายก็สูญเสียเหงื่อสิครับแบบนี้
1: ใช่ค่ะทำให้เกิดความเครียดจากความร้อนเลยนะคะแต่พอตกบ่ายปุ๊บกลุ่มฝน70%พัดเข้ามาอากาศเย็นวูบลงมากกระทันหันความชื้นในอากาศพุ่งสูงลิ่วเลย
2: โหการเปลี่ยนแปลงฉับพลันแบบนี้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายทำงานหนักมากแน่ๆ
1: ถูกต้องค่ะโอกาสที่จะเป็นไข้หวัดหรือปอดบวมสูงมากนี่ยังไม่รวมถึงการต้องพยายามปกป้องสลากไม่ให้เปียกน้ำอีกนะคะซึ่งต้องใช้ทักษะและความระมัดระวังขั้นสุดเลยค่ะ
2: การรู้ข้อมูลละเอียดระดับนี้จะช่วยให้พี่น้องคนพิการตัดสินใจได้เลยนะครับว่าช่วงไหนควรพักเข้าร่มช่วงไหนควรเดินทางชัดเจนมากครับ
1: ใช่เลยค่ะข้อมูลระดับไมโครแบบนี้แหละที่ช่วยรักษาชีวิตและทรัพย์สินได้
2: ทีนี้เราลองขยับมุมมองออกไปดูภาพรวมของภูมิภาคอื่นๆแบบกระชับกันบ้างครับเผื่อใครมีธุระต้องติดต่อญาติพี่น้องต่างจังหวัด
1: ได้ค่ะสำหรับภาพรวมภูมิภาคอื่นๆนะคะเริ่มที่ภาคเหนือมีฝนร้อยละ40หนักบางแห่งที่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะ
2: แต่กลางวันก็ยังร้อนจัดได้ถึง 35-38 องศาเซลเซียสอยู่ดีนะครับ
1: ใช่ค่ะส่วนภาคกลางฝนดุเดือดขึ้นมาที่ร้อยละ70เลยตกหนักหลายจังหวัดตั้งแต่นครสวรรค์ลากยาวลงมาจนถึงราชบุรีร้อนสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะ
2: ทางด้านภาคตะวันออกล่ะครับ
1: ภาคตะวันออกฝนร้อยละ60ค่ะแต่ระบุชัดเจนเลยนะคะว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะ
2: ลงไปทางใต้ล่ะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเป็นไงบ้างครับ
1: ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ60ค่ะตกหนักตั้งแต่เพชรบุรีลงไปถึงสงขลาเลยและที่รับมรสุมเต็มๆคือภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะฝนร้อยละ70ตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ระนองไปจนถึงสตูลเลย
2: ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับฝนร้อยละ60อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสครับ
1: อือฮึชุ่มฉ่ำกันทั่วประเทศเลยค่ะ
2: เวลาเราฟังพยากรณ์อากาศเราได้ยินคำว่าฝนตกหนักบ้างหนักมากบ้างทางกรมอุตุเขาใช้ไม้บรรทัดอะไรมาวัดหรือครับว่าแบบไหนเรียกหนักแบบไหนเรียกหนักมาก
3: หน่วยเป็นมิลลิเมตรค่ะ
2: ฮะซึ่งถ้าเราเข้าใจเกณฑ์นี้เราจะประเมินสถานการณ์รอบตัวได้ดีขึ้นมากเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วค่ะ
2: งั้นผมขอไล่เกณฑ์ทั้ง4ระดับให้ฟังเลยนะครับระดับที่1ฝนเล็กน้อยคือปริมาณ 0.1 ถึง 10.0 มิลลิเมตรระดับที่2ฝนปานกลางปริมาณ 10.1 ถึง 35.0 มิลลิเมตร
3: แล้วระดับที่3ฝนหนักล่ะคะ
2: ระดับที่3คือปริมาณ 35.1 ถึง 90.0 มิลลิเมตรครับและระดับที่4ฝนหนักมากคือปริมาณ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไปเลยครับ
3: ตัวเลข 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไปเนี่ยฟังดูเหมือนไม่เยอะนะคะแต่จริงๆแล้วมันมหาศาลมากเลยค่ะ
2: นั่นสิครับในความเป็นจริงมันหมายถึงปริมาณน้ำแค่ไหนครับเนี่ยทำไมถึงต้องตื่นกันขนาดนั้น
3: อธิบายด้วยหลักการง่ายๆนะคะน้ำฝน1มิลลิเมตรบนพื้นที่1ตารางเมตรจะเท่ากับปริมาณน้ำ1ลิตรค่ะ
2: เดี๋ยวนะครับแปลว่าถ้ากรมอุตุประกาศว่าฝนตกหนักมาก90มิลลิเมตรขึ้นไป
3: นั่นหมายความว่าภายในวันนั้นจะมีน้ำเทลงมามากกว่า90ลิตรในทุกๆ1ตารางเมตรของพื้นที่เลยค่ะ
2: โอ้โหลองจินตนาการถึงขวดน้ำลิตร90ขวดเทลงมาบนพื้นที่เท่ากับโต๊ะทำงาน1ตัวดูสิครับ
3: ใช่ค่ะแล้วลองคูณด้วยพื้นที่ทั้งจังหวัดดูสิคะไม่แปลกใจเลยที่ท่อระบายน้ำหรือคลองเล็กๆจะรับไม่ไหวจนเกิดน้ำท่วมขัง
2: พอคิดเป็นจำนวนลิตรต่อตารางเมตรแล้วน่าตกใจมากครับภาพของการเทน้ำ90ขวดลงบนโต๊ะตัวเดียวทำให้เข้าใจเลยว่าทำไมระบบระบายน้ำถึงล่มได้ง่ายๆ
3: เห็นภาพชัดเจนเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับแล้วเมื่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมันคาดเดาไม่ได้แถมเต็มไปด้วยอุปสรรคขนาดนี้การออกไปทำมาหากินในแต่ละวันก็ยากลำบากขึ้นต้นทุนชีวิตก็สูงขึ้นด้วย
3: ใช่ค่ะดังนั้นสิ่งที่จะช่วยรักษาสมดุลชีวิตได้ก็คือการจัดการกับความมั่นคงทางรายได้ค่ะ
2: ซึ่งก็นำเราเข้าสู่ข้อมูลสำคัญเอกสารฉบับที่2ในวันนี้ครับนั่นคือประกาศจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยฉบับที่0042569ว่าด้วยเรื่องการวางหลักประกันสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักหรือ L6 ทั้งแบบใบและแบบดิจิทัลครับบริบทของเรื่องนี้คือยังไงครับทำไมถึงต้องมีประกาศตัวนี้ออกมา
1: คืออย่างนี้ค่ะทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเขาได้ปรับเปลี่ยนนโยบายใหม่สำหรับนิติบุคคลเช่นสมาคมต่างๆโดยอนุญาตให้ลดการวางเงินหลักประกันสัญญาค่ะ
2: อ๋อจากเดิมที่เคยเก็บร้อยละ10ตอนนี้ลดลงเหลือเท่าไหร่ครับ
1: ลดลงเหลือร้อยละ5แล้วค่ะนโยบายนี้ก็เลยถูกส่งต่อมายังสมาคมคนตาบอดซึ่งทางสมาคมก็ได้ออกประกาศเพื่อแจ้งให้สมาชิกมาดำเนินการปรับปรุงหลักประกันของตัวเองค่ะ
2: การลดหลักประกันลงครึ่งหนึ่งเนี่ยถือเป็นการปลดล็อกเงินทุนที่เคยจมอยู่ในระบบให้กลับคืนสู่กระเป๋าของผู้ค้าสลากเลยนะครับแล้วทั้งหมดนี้แปลว่าอะไรในทางปฏิบัติครับเนี่ย
1: อธิบายง่ายๆนะคะสมมติสลากเล่มหนึ่งราคาหลักประกันเดิมร้อยละ10มันคือ800 บาทต่อเล่มใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้พอเกณฑ์ใหม่บอกให้วางร้อยละ5มันก็คือ400บาทต่อเล่มค่ะ
2: เดี๋ยวนะครับถ้าอย่างนั้นในทางปฏิบัติตามประกาศเขาบอกว่าขั้นตอนแรกสมาชิกต้องนำเงินไปวางหลักประกันใหม่เล่มละ400บาทก่อนขั้นตอนที่2ถึงจะไปเขียนคำร้องขอคืนหลักประกันเดิมเล่มละ800บาทได
1: ้ถูกต้องตามขั้นตอนเลยค่ะ
2: ผมขอตั้งคำถามแทนคนปฏิบัติจริงเลยนะครับทำไมระบบถึงต้องให้เราเอาเงิน400บาทก้อนใหม่ไปจ่ายก่อนแล้วค่อยรอรับ800บาทก้อนเก่าคืนล่ะครับ
1: อ่าฮะเป็นคำถามที่ดีมากค่ะ
2: ทำไมไม่เอา800บาทเดิมตั้งแล้วหักลบ400บาทคืนส่วนต่าง400บาทมาเลยล่ะครับแบบนี้มันไม่สร้างภาระให้คนที่อาจจะไม่มีเงินสดหมุนเวียนในมือเหรอครับ
1: เข้าใจความรู้สึกเลยค่ะหลายคนก็สงสัยและรู้สึกว่ามันยุ่งยากแต่เหตุผลเบื้องหลังมันคือเรื่องของระเบียบทางบัญชีและกฎหมายสัญญาค่ะ
2: อ๋อมันเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายด้วยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะคือเงินหลักประกันร้อยละ10ก้อนเดิมเนี่ยมันถูกผูกมัดอยู่กับสัญญาฉบับเก่าที่มีเงื่อนไขและระยะเวลาของมันการจะไปดึงเงินออกจากสัญญาเดิมที่ยังไม่หมดอายุทางบัญชีเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆในทางกฎหมายค่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วครับมันติดล็อกอยู
0: ่เกณฑ์ใหม่คือจ่ายร้อยละ5เข้าไปเพื่อเปิดระบบใหม่ก่อนค่ะ
4: แล้วพอระบบใหม่เริ่มทำงานสัญญาฉบับเก่าก็จะถือว่าสิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์แบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องเลยค่ะทีนี้ทางสมาคมก็จะสามารถทำเรื่องเบิกจ่ายเงินก้อนเก่าร้อยละ10คืนให้กับสมาชิกได้เต็มจำนวนค่ะมันคือการตัดจบยอดเก่าเพื่อเปิดยอดใหม่ให้โปร่งใสที่สุดนั่นเองค่ะ
4: เคลียร์เลยครับมันคือการทำธุรกรรม2เส้นทางแยกกันเส้นทางใหม่เดินหน้าเส้นทางเก่าปิดจบและคืนเงิน
1: ใช่แล้วค่ะ
4: ทีนี้ถ้ามองในแง่ของผลลัพธ์เงิน400บาทต่อเล่มที่ได้คืนมาสมมุติคนตาบอดรับสลากไปจำหน่าย5เล่มเท่ากับมีเงินสดกลับมาหมุนเวียนในมือถึง 2,000 บาทเลยนะครับ
1: เป็นเงินก้อนที่ไม่น้อยเลยนะคะ
4: ใช่ครับท่ามกลางสภาพอากาศที่ฝนตกหนักจนบางวันอาจจะออกไปขายไม่ได้เงินส่วนนี้กลายเป็นสายป่านที่ต่อลมหายใจในการใช้ชีวิตได้เลยนะครับ
1: เห็นด้วยมากๆค่ะมันคือสภาพคล่องทางการเงินที่เพิ่มขึ้นมาช่วยเสริมความมั่นคงในยุคที่ต้นทุนการดำรงชีวิตสูงขึ้นได้มากเลยค่ะ
5: แล้วการจะไปทำเรื่องขอคืนหลักประกันเนี่ยสมาชิกต้องทำยังไงบ้างครับ
1: ต้องไปติดต่อที่โครงการสลากของสมาคมค่ะด้วยเอกสารที่ต้องใช้มี3อย่างนะคะ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. ใบเสร็จวางหลักประกันเดิมและ 3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารค่ะ
5: ผมขอขีดเส้นใต้หนาๆตรงใบเสร็จวางหลักประกันเดิมเลยนะครับประกาศระบุชัดเจนว่าต้องใช้ฉบับจริงเท่านั้น
1: ใช่ค่ะต้องเป็นตัวจริงเท่านั้นเลย
5: แล้วถ้าเกิดหาไม่เจอทำหายหรือปลวกกินไปแล้วล่ะครับแบบนี้คือหมดสิทธิ์เลยหรือเปล่าหรือมีทางแก้ไหมครับเนี่ย
1: ในทางปฏิบัติเอกสารทางการเงินของรัฐบาลเข้มงวดมากค่ะใบเสร็จตัวจริงคือหลักฐานเดียวที่ยืนยันว่าเราคือเจ้าของเงินก้อนนั้นถ้าระบุว่าต้องใช้ฉบับจริงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะ
5: โหแล้วทำไงล่ะครับถ้ามันหายจริง
1: ๆหากสูญหายจริงๆโดยทั่วไปจะต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจค่ะเพื่อนำใบแจ้งความมาเป็นหลักฐานประกอบการขอออกใบแทนหรือดำเนินการตามระเบียบของสมาคมอีกทีซึ่งมันก็จะเพิ่มขั้นตอนที่ยุ่งยากขึ้นไปอีกค่ะ
5: โอ้โหวุ่นวายเลยนะครับดังนั้นช่วงนี้ใครที่รับสลากมาขายต้องรีบกลับไปรื้อแฟ้มขนหาใบเสร็จตัวจริงใบนี้เก็บไว้ให้ดีที่สุดเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะต้องรีบหาเลยค่ะ
4: อีกประเด็นที่น่าสนใจครับจากสภาพอากาศที่เราเพิ่งวิเคราะห์กันไปฝนตกร้อยละ70ทั่วอีสานบางคนสุขภาพไม่ดีหรือเดินทางไม่สะดวกประกาศเขาก็เปิดช่องให้มีการมอบอำนาจได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะสามารถมอบอำนาจได
4: ้แต่ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมรัดกุมมากเลยนะครับคือต้องมี 1. หนังสือมอบอำนาจ 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบแต่ข้อ 3 นี่แหละครับที่สำคัญคือผู้รับมอบอำนาจต้องเอาบัตรประชาชนตัวจริงไปแสดงด้วย
1: ข้อนี้สำคัญมากๆค่ะ
4: ทำไมถึงต้องซีเรียสขนาดถึงขั้นต้องขอดูบัตรตัวจริงของผู้ที่ไปแทนครับเนี่ยแค่สำเนาก็น่าจะพอยืนยันตัวตนได้แล้วใช่ไหมครับ
1: อ๋อการดูบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจเนี่ยเป็นขั้นตอนการป้องกันการทุจริตและการสวมรอยขั้นสูงสุดเลยนะคะ
4: อ๋อเพื่อความปลอดภัยนั่นเอง
1: ใช่ค่ะลองนึกภาพว่านี่คือการทำธุรกรรมเพื่อขอรับเงินคืนถ้ามีใครแอบอ้างเอาสำเนาบัตรประชาชนของคนตาบอดและของตัวเองมาทำเรื่องรับเงินไปโดยที่คนพิการเจ้าของสิทธิ์ไม่รู้เรื่องความเสียหายจะตกอยู่กับสมาชิกเต็มๆเลยนะคะ
4: จริงด้วยครับน่ากลัวมากถ้าโดนสวมรอย
1: การเสียบบัตรตัวจริงเข้ากับเครื่องอ่านของรัฐเป็นการยืนยันทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะว่าบุคคลที่มาทำธุรกรรมเนี่ยมีตัวตนจริงอยู่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่จริงๆและสามารถเอาผิดได้หากเกิดการทุจริตถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของตัวคนพิการเองค่ะ
4: เป็นกระบวนการที่ปกป้องสิทธิ์ของพวกเราอย่างแท้จริงเลยครับสำหรับระยะเวลาที่ทุกคนต้องจำไว้โครงการสลากจะจ่ายเงินคืนเข้าบัญชีภายใน45วันหลังจากที่ยื่นคำร้องนะครับ
1: อ่าฮะแล้วเริ่มไปทำเรื่องได้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
4: สามารถเริ่มไปทำเรื่องได้ตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2569ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เลยครับมีเวลาหลายเดือนให้เตรียมตัวและหาใบเสร็จตัวจริงครับ
1: ใครที่ยังมีข้อสงสัยเรื่องกระบวนการเอกสารติดต่อสอบถามไปที่โครงการสลากสมาคมได้เลยนะคะที่เบอร์022463835ย้ำอีกครั้งนะคะ022463835ค่ะ
4: ถ้าเรามองเชื่อมโยงเนื้อหาทั้งหมดที่เราคุยกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับพายุและอุณหภูมิที่สวิงรุนแรงหรือการเตรียมเอกสารเพื่อไปรักษาสิทธิ์ขอคืนเงินหลักประกันสลากสิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนมากเลยก็คือโลกทุกวันนี้เรียกร้องให้เราต้องปรับตัวตลอดเวลาครับ
1: ถูกต้องที่สุดเลยค่ะเราไม่สามารถหยุดฝนไม่ให้ตกได้และเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนกฎระเบียบของรัฐได้ตามใจชอบนะคะ
4: ใช่ครับแต่สิ่งที่เราทำได้คือการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อเตรียมความพร้อมครับการรู้ว่าฝนจะตกทำให้เราเตรียมร่มและเสื้อกันฝน
1: การรู้ว่าต้องใช้ใบเสร็จตัวจริงก็ทำให้เราประหยัดเวลาและรักษาสิทธิ์ของตัวเองได้ความรู้และข้อมูลนี่แหละค่ะคือกรอบป้องกันที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิต
4: เป็นข้อคิดทิ้งท้ายที่เห็นภาพและตรงประเด็นที่สุดเลยครับการก้าวออกจากบ้านของทุกคนในวันนี้จะไม่ใช่การออกไปเผชิญโชคด้วยความว่างเปล่าอีกต่อไปเพราะเรามีข้อมูลเป็นเข็มทิศนำทางแล้วหวังว่าข้อมูลทั้งเรื่องสภาพอากาศและการปรับตัวทางเศรษฐกิจในวันนี้จะช่วยให้พี่น้องคนตาบอดและทุกคนสามารถวางแผนการทำมาหาเลี้ยงชีพได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยครับ
6: ใช่ค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยและรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
4: หากทุกคนมีข้อสงสัยเรื่องอื่นๆหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และการดำเนินงานต่างๆของคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสามารถติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ081-616-399ครับ
6: ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลย
4: ยินดีให้คำปรึกษาเสมอครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณมนทวัฒน์ต่อได้เลย
7: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
8: ทุกวิกฤตการณ์ผู้พิการได้รับผลกระทบมากกว่าผู้อื่นเสมอร่วมสนับสนุนโครงการผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้มีความรู้และมีงานทำเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืนณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครกำหนดพิธีทอดผ้าป่าวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เวลา 9:59 นจำนวน 100,000 กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-248-0555Line official @thaiblind email thaiblind.54@gmail.com
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา เลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

9 นาฬิกากับอีก45 นาทีนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมารวมไปถึงเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับ www.pakifm.org ก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางการออกอากาศนะครับของรายการได้เลยนะครับช่วงนี้เราก็จะมีโครงการมีกิจกรรมนะครับที่เตรียมที่จะจัดหลากหลายกิจกรรมหลากหลายโครง

กันเป็นประจำนะครับในช่วงปลายเดือนพฤษภาต้นถึงต้นเดือนมิถุนานะครับสำหรับงานทำบุญประจำปีปีนี้ก็โอกาสครบรอบ28ปีแห่งการก่อตั้งนะครับโดยกำหนดการกิจกรรมของเราก็ช่วง9นาฬิกา9นาทีก็จะมีการไหว้ศาลพระภูมิศาลเจ้าที่นะครับศาลตายายนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาเป็นต้นไปครับเริ่มพิธีการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน5รูปนะครับโดยได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าจากที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องเช่นเคยนะครับโดยการนำของพระอาจารย์สายันนะครับมาในวันนั้นแล้วก็ท่านก็ให้เกียรตินะครับให้ความอนุเคราะห์เราในทุกๆปีนะครับแล้วก็12นาฬิกาเราก็รับประทานอาหารร่วมกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะได้มาพบปะพูดคุยนะครับกันในแต่ละห้วงของปีนะครับก็เจอกัน2-3เดือนครั้งอะไรแบบนี้นะครับมาพบปะมาพูดคุยกันนะครับระหว่างสมาชิกนะครับสบายสบายกันนะครับแล้วก็สมาชิกที่อยากร่วมสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มเป็นอาหารนะครับหรือว่าจะเป็นซองถวายพระนะครับเป็นสังฆทานอะไรพวกนี้อยากสนับสนุนเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมาร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันในวันนั้นสำหรับสมาชิกที่แจ้งความประสงค์มาแล้วนะครับตอนนี้มีอยู่2ท่านก็คือท่านบุญเลี้ยงและกระโทกนะครับสนับสนุนน้ำดื่ม10แพ็คนะครับภายในงานแล้วก็ท่านฉลวยแก้ววิเศษครับสนับสนุนสังฆทานถวายพระ5ชุดพร้อมซองถวายพระ5ซองนะครับก็ท่านใดที่อยากร่วมสนับสนุนเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งความประสงค์มาได้นะครับโดยโทรผ่านหมายเลขโทรศัพท์ของทางสมาคมนะครับ044-353-452 044-353-452 แล้วก็0816162399นะครับก็มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับในวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ณอาคารนิสสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแห่งนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมต่อไปนะครับที่ได้รับการแจ้งมาแล้วนะครับสำหรับโครงการการสอนใช้สมาร์ทโฟนระบบ Android สำหรับคนตาบอดนะครับอันนี้เป็นชื่อเล่นของโครงการนะครับชื่อโครงการจริงๆยาว3บรรทัดนะครับจำไม่ได้ต้องขออภัยเป็นโครงการที่สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.นะครับที่จะให้คนตาบอดเราได้มีการอบรมการใช้โทรศัพท์มือถือในระบบ Android ซึ่งผู้ที่จะสามารถเข้าร่วมในโครงการนี้นะครับต้องไม่เคยอบรมในโครงการนี้มาก่อนเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเป็นจังหวัดนครราชสีมาของเราก็จัดไป2ครั้งแล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3ก็ท่านใดที่ยังไม่ได้เรียนสมาร์ทโฟนตรงนี้ครับสามารถมาถือว่าเป็นน้ำจิ้มนะครับ2วันนะครับ2วัน1คืนโดยเราก็จัดขึ้นที่โรงแรมโคราชโฮเทลกันเช่นเดิมนะครับสำหรับวันถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าเพิ่งแจ้งมาสดๆร้อนๆเลยน่าจะเป็นวันที่17ถึง18มิถุนายนนะครับเดี๋ยววันจะพรุ่งนี้นำมาแจ้งอีกทีนะครับแต่ถ้าเกิดจำไม่ผิดก็17ถึง18นะครับมิถุนายนรับจำนวน50ท่านเท่านั้นนะครับรับจำนวน50ท่านท่านใดที่ยังไม่เคยเรียนสมาร์ทโฟนและเป็นคนตาบอดอยากทดลองใช้นะครับเพราะว่าปัจจุบันการเข้าถึงข่าวสารต่างๆก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับบางท่านติดตามข่าวสารผ่านทางวิทยุหลายครั้งอาจจะไม่รวดเร็วนะครับอย่างเช่นบางส
สมมติเป็นสมาคมคนตาบอดนครราชสี

มาเราก็เจอกันแทบทุกวันก็จริงนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ว่าบางครั้งมันก็จะมีเหตุนะครับอาจจะทำให้การออกอากาศขัดข้องไม่ได้พบกันบ้างนะครับถ้าเกิดเราสามารถติดตามผ่านเพจผ่านช่องทางออนไลน์ของสมาคมได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวสมาชิกนะครับก็อยากให้มาเรียนรู้ในการใช้สมาร์ทโฟนนะครับในระบบ Android ตรงนี้โดยวิทยากรที่มีคุณภาพมีความรู้นะครับที่จะมาสอนทุกท่านนะครับแล้วก็ได้มาพบปะกับเพื่อนๆพบปะกับคณะกรรมการของเราด้วยนะครับก็อยากให้มาร่วมกิจกรรมกันในโครงการการสอนใช้สมาร์ทโฟนระบบ Android สำหรับคนตาบอดโดยสำนักงานกสทช.นะครับโทรมาลงชื่อกันไว้ได้ครับ044-353-452 081-616-2399นะครับ044-353-452 081-616-2399นะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมก็จะเป็นทางด้านของโครงการการสอนใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดนะครับ Orientation and Mobility หรือว่าวิชา O&M นะครับซึ่งเราจะมีการจัดที่สมาคมเรานะครับ1รุ่นนะครับจำนวน10ท่านตอนนี้เห็นว่าได้ประมาณ9ท่านแล้วท่านใดที่อยู่ในเมืองและยังไม่เคยเรียนการใช้ไม้เท้าขาวนะครับสำหรับคนตาบอดเรานะครับต้องเป็นคนตาบอดที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมานะครับอาจจะเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็ได้นะครับก็สามารถมาลงชื่อขอเรียนได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับรายละเอียดวันในการจัดนะครับก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งแต่มีผู้แสดงความสนใจลงชื่อมาแล้วประมาณ9ท่านนะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เรารับจำนวน10ท่านนะครับยังพอมีที่ว่างเหลืออยู่หรือว่าจะลงชื่อเป็นรายชื่อสำรองไว้นะครับเผื่อผู้ที่ลงชื่อมาถอนตัวเราก็จะได้เลื่อนรายชื่อของท่านเป็นรายชื่อตัวจริงนะครับท่านใดที่สนใจ OM ที่จะจัดขึ้นที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็ติดต่อได้เช่นเดิมนะครับเบอร์หลัก044-353-452 044-353-452แล้วว่าติดต่อตรงที่ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาก็094-364-2635นะครับ094-364-2635ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเป็นผู้ดูแลสำหรับโครงการการใช้ไม้เท้าขาวตรงนี้อยู่นะครับก็สามารถโทรมาลงชื่อกันไว้ได้นะครับช่วงนี้ก็กิจกรรมก็จะแน่นเหมือนเดิมนะครับเหมือนจะห่างๆแต่ก็ยังแน่นเหมือนเดิมแล้วก็ยังต้องรอลุ้นสำหรับโครงการอีก2โครงการนะครับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราว่าจะได้งบประมาณมาจัดมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่จากการกันกรองในขั้นต้นนะครับก็มีการปรับเล็กน้อยนะครับคาดว่าคงจะได้จัดทั้ง2โครงการอย่างแน่นอนแต่ก็ต้องรอการอนุมัติจากอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดนครราชสีมาก่อนแล้วก็รวมไปถึงต้องดูว่างบประมาณเหลือหรือไม่ถ้าเกิดงบประมาณหมดนะครับต้องทำเรื่องไปขอส่วนกลางตอนนั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะครับอาจจะโครงการรอบที่2อาจจะมาเหมือนปีที่แล้วก็ได้นะครับอาจจะช่วงปลายเดือนสิงหาถึงต้นเดือนกันยาอะไรแบบนี้นะครับก็คอยติดตามกันไว้ได้นะครับว่าเราจะได้ประกาศให้ลงชื่อเข้าร่วมกันตอนไหนนะครับสำหรับโครงการ2โครงการที่เราขอไปก็จะมีโครงการการทำผมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้านะครับแล้วก็โครงการการให้ความรู้เรื่องสาธารณภัยสำหรับคนตาบอดนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยนะครับเป็นอัคคีภัยหรือว่าเป็นภัยในรูปแบบอื่นๆนะครับภัยตึกถล่มภัยก่อการร้ายอะไรพวกนี้นะครับก็
มาคอยรับความรู้กันเดี๋ยวจะเปิดรับตอนไหนจะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในทุกๆกิจกรรมในทุกๆโครงการของทางสมาคมครับสามารถติดต่อได้044-353-452 044-353-452กด1เพื่อติดต่อสมาคมนะครับหรือว่าจะเป็นศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเบอร์เดียวกันนะครับ044-353-452กด2เพื่อติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่ามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็044-353-452กด0นะครับติดต่อเจ้าหน้าที่ได้หรือว่าเบอร์มือถือของแต่ละองค์กรสมาคมก็จะเป็น0816162399นะครับศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาก็จะเป็น0943642635หรือว่าจะเป็นมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็0834569151นะครับ0834569151นี่คือหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายใต้ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับอย่าเป็นแสงสว่างในทางโลกตรงนี้ดูเวลาแล้วนะครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านเป็นเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พรรคภูมิใจไทยเคลียร์ชัดเรื่องโครงการแลนด์บิดกระแสคัดค้านโครงการแลนด์บิดเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นท่ามกลางความกังวลจากหลายภาคส่วนทั้งประเด็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวิถีชุมชนและทรัพยากรทางทะเลขณะเดียวกันยังมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับแนวทางเปิดให้กับต่างชาติเช่าที่ดินระยะยาวถึง99ปีรวมถึงกระแสตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ในการเปิดพื้นที่รองรับธุรกิจคาสิโนผิดกฎหมายในอนาคตส่งผลให้พรรคภูมิใจไทยต้องออกมาชี้แจงต่อสาธารณะโดยย้ำว่าการเดินหน้าโครงการขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีการอาศัยผลการศึกษารอบด้านโปร่งใสและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบคอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและลดข้อกังวลที่จะเกิดขึ้นในสังคมสำหรับโครงการแลนด์บิดสถานะปัจจุบันของโครงการอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้และศึกษาผลดีผลเสียอย่างถี่ถ้วนยังไม่ได้มีการเริ่มก่อสร้างหรือลงทุนจริงเป้าหมายหากโครงการเกิดขึ้น 1. ดันไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาค 2. ลดระยะเวลาการขนส่งทางทะเล 3. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาว 4. เกิดการจ้างงานและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศคณะกรรมการศึกษาผลกระทบมีกรอบเวลา90วันสั่งการโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกุลนำทีมศึกษาโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเงื่อนไขสำคัญหากศึกษาแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าหรือประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการโครงการจะไม่เกิดขึ้นเป็นการตัดสินใจของประชาชนเป็นหลัก3ข้อเท็จจริงสยบข่าวบิดเบือนคือ1ไม่มีการใช้สิทธิ์ไม่มีการให้สิทธิ์ชาวต่างชาติเช่าที่ดิน99ปี 2. ไม่มีการอนุญาตให้ทำคาสิโนหรือธุรกิจที่ขัดต่อกฎหมายโดยเด็ดขาด 3. ไม่ได้ตั้งงบลงทุน1ล้านล้านบาทมีเพียงงบสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้เท่านั้นจุดยืนและบทสรุปจากพรรคภูมิใจไทยทำโครงการด้วยเจตนาที่ดีมุ่งพัฒนาพื้นที่ภาคใต้โดยสุจริตเคารพและรับฟังเสียงของประชาชนภาคใต้และคนไทยทั้งประเทศเป็นสำคัญขอส่งอนุสิทธิ์ดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่บิดเบือนข้อมูลหรือใส่ร้ายพรรคด้วยความเท็จจนเกิดความเสียหายจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวจท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวจท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนเลอะเทอะเละเทะ
9: ก็เต้นไปทำอะไรมาเลอะเทอะไปทั้งตัวเลย
10: ฉันไปแอบมองน้องแมวเหมียวข้างบ้านมาแต่โชคไม่ดีเจ้าของบ้านเทน้ำอะไรลงมาก็ไม่รู้โดนเต็มๆเลยอ่ะ
9: บ้านช่องก็ไม่อยู่ชอบทำตัวเละเทะซะเรื่อย
10: อ้าวเมื่อกี้เธอบอกว่าฉันเลอะเทอะแต่ตอนเนี้ยมาบอกว่าฉันทำตัวเละเทะตกลงฉันเป็นยังไงกันแน
9: ่ที่ฉันว่าก้าวเต็มเลอะเทอะก็เพราะว่าเนื้อตัวเธอสกปรกเลอะเทอะ
10: แล้วที่เธอว่าฉันทำตัวเละเทะล่ะ
9: เละเทะก็หมายถึงไม่เป็นระเบียบหรือประพฤติตัวเหลวไหลนะสิก็อย่างที่เธอเที่ยวไปยุ่งกับบ้านคนอื่นบ้านตัวเองไม่อยากอยู่ยังไงล่ะ
11: ใช่ๆฉันเห็นด้วยแต่ถึงยังไงฉันก็ไม่อยากให้ก้าวแต้มทั้งเลอะเทอะและเละเทะนะ
10: ขอบใจจ้าวิเชียรมาศ
9: เลอะเทอะหมายถึงเปรอะเปื้อนเละเทะหมายถึงไม่เป็นระเบียบความประพฤติเหลวไหล
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเดินหน้าสร้างความเข้าใจโครงการวันแมปยกระดับการบริหารจัดการที่ดินของรัฐอย่างเป็นเอกภาพที่จังหวัดเชียงใหม่ที่โรงแรมแคนทารี่ฮิลตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายณัฐวุฒิเปลื้องทุกรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ 4,000 หรือวันแมปอย่างมีประสิทธิภาพระยะที่2โดยมีนายมูฮัมหมัดยังหะสันผู้อำนวยการกองที่ดินของรัฐพร้อมด้วยนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐจากจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนและตาเข้าร่วมให้การต้อนรับรัฐบาลได้ขับเคลื่อนโครงการวันแมปเพื่อจัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศภายใต้แนวคิด1พื้นที่1หน่วยงานรับผิดชอบหรือวันแลนด์วันลอเพื่อยกระดับการบริหารจัดการที่ดินของประเทศให้เกิดเอกภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้รวมทั้งช่วยลดข้อขัดแย้งทางด้านที่ดินสร้างความชัดเจนในการใช้ประโยชน์พื้นที่และสนับสนุนการพัฒนาในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนอกจากนี้โครงการวันแมปไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ทางภาครัฐเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ของการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐอย่างโปร่งใสเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องเกิดความมั่นใจในสิทธิการถือครองที่ดินและสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพการอยู่อาศัยรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบผลการดำเนินงานในพื้นที่กลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่4แล้วพร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานและให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ของโครงการรวมถึงแนวทางการช่วยเหลือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยการประชุมครั้งนี้เป็นการดำเนินงานในระยะที่2ครั้งที่12ครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดได้แก่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนและจังหวัดตาพร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์เพื่อขยายการเข้าถึงข้อมูลสู่ประชาชนในวงกว้างคมสันขับวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนจอดรถขวางทางเข้าออกบ้านคนอื่นผิดกฎหมายนะรู้ยังอ้าวเฮ้ยตะวัดใครมาจอดรถหน้าบ้านฉันอีกล่ะบอกก็บอกแล้วเขียนป้ายว่าห้ามจอดรถขวางทางเข้าออกก็แล้วเฮ้ยฉันละกลุ้มใจจริง
13: ๆบ่นอะไรเสียงดังเชียวละเอง
12: ใครไม่รู้มาจอดรถขวางทางหน้าบ้านฉันอีกแล้วเนี่ยฉันไม่ต้องเป็นอันออกไปไหนกันละทีนี้ชาวบ้านชาวช่องเดือดร้อนไปหมดจะทำยังไงดีนะ
14: การจอดรถขวางทางเข้าออกบ้านคนอื่นถือเป็นความผิดทางอาญาได้เหมือนกันนะคะตะวัดฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินนอกจากนี้ยังเป็นความผิดตามกฎหมายจราจรทางบกอีกด้วยนะคะ
12: โอเคเลยต้องจัดการพวกนี้ซะหน่อยละ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: สามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่รับฟังปัญหาข้อเสนอแนะนำไปต่อยอดพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นสถานศึกษาปลอดภัยและเป็นพื้นที่ co-working space สำหรับคนทุกช่วงวัยที่ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอสันกำแพงหรือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะข้อขัดข้องเพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออยากต่อยอดพัฒนาให้ทุกแห่งเป็นพื้นที่ co-working space สำหรับคนทุกช่วงวัยสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตั้งแต่เด็กเยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุและในอนาคตทุกแห่งต้องมีคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูลสามารถค้นหาเรื่องที่สนใจได้แบบไร้รอยต่อสำหรับปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้คือหนังสือในห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้มีน้อยเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับมีจำกัดด้านนางพรสวรรค์กันตรงผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสันกำแพงกล่าวถึงปัญหาอุปสรรคว่าห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอสันกำแพงเปิดให้บริการมานานทำให้ตัวอาคารเริ่มมีการชำรุดทรุดโทรมเช่นระบบไฟฟ้าระบบห้องน้ำวัสดุและคลุพันตลอดจนเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นต่อการบริการประชาชนนักเรียนและนักศึกษาอยากขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมแก้ไขโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนคำขยายเล่นเสียง
9: ก็เต้นมาก็ดีแล้วฉันมีอะไรมาเล่นสนุกสนุกกัน
10: หืมเล่นอะไรล่ะ
9: วิเชียรมาศก้าแต้มจำวันที่ไฟฟ้าดับได้ไหมและพี่เก่งบอกว่ามืดตื้อเลยเพราะมันมืดมาก
11: จำได้พี่ก้อยยังบอกว่ามืดตึ๊ดตื้อแปลว่ามืดมากที่สุด
9: วันนี้เรามาเล่นหาคำที่มีคำขยายเช่นฉันบอกว่ามืดตื้อเธอก็เปลี่ยนเป็นคำว่ามืดตึ๊ดตื้อเริ่มนะแดงแจ
11: ๋ก็ต้องเป็นแดงจัดแจ
9: ๋ถูกต้องแล้วดำปีล่ะ
10: เฮ้คิดไม่ออก
11: ก็ต้องเป็นดำปิดปี
9: สั้นจู๋เอ้าก้าวเต้มตอบได้ไหม
11: ก็สั้นจุ๊จู๋ไง
9: ถูกต้องคำนี้ก้าวเต้มต้องตอบได้แน่แบนแต๋แบนยังไงที่มีเสียงตัวตอเต่าน่ะ
10: แบนแต๋แต
9: ๋ถูกต้อง
10: ใช่โยฉันก็ตอบได้เหมือนกัน
9: แดงจ๊ะแจ๋ดำปิดปี๋สั้นจุ๊จู๋แบนแต๊ะแต๋เป็นคำที่มีคำขยายเล่นเสียงมีความหมายว่ามากหรือมากที่สุดทุกคำ
12: แล้วพบกันใหม่นะครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานวันที่16พฤษภาคมว่าชิคคาลินบินโมฮาเมดบินไซยิดอันนยานมกุฎราชกุมารแห่งอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE สั่งให้บริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีเร่งดำเนินโครงการท่อส่งน้ำมันตะวันตกไปตะวันออกโครงการใหม่นี้จะผ่านนครฟูไยเลาะทางตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเพิ่มกำลังการส่งออกเป็น2เท่าซึ่งจะช่วยขยายขีดความสามารถในการหลีกเลี่ยงการขนส่งที่จำกัดของช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างมากโดยท่อส่งน้ำมันดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ในปี2570ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งอิหร่านยังคงปิดกั้นหนึ่งในเส้นทางขนส่งสินค้าพลังงานที่สำคัญของโลกนับตั้งแต่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันดิบทั่วโลกลดลงประมาณ1ใน5ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนบางประเทศต้องมีการปันส่วนเชื้อเพลิงและก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ UAE มีท่อส่งน้ำมันดิบอาบูดาบีหรือที่รู้จักในชื่อท่อส่งน้ำมันฮับชานฟูยาเลาะสามารถส่งน้ำมันได้มากถึง 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวันและพิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจาก UAE พยายามเพิ่มการส่งออกน้ำมันจากชายฝั่งอ่าวโอมานให้ได้มากที่สุดโดยสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์และซาอุดิอาระเบียเป็นเพียง2ประเทศผู้ผลิตในอ่าวที่มีท่อส่งน้ำมันดิบออกนอกช่องแคบขณะที่คูเวตอิรักกาตาร์และบาเรนพึ่งพาช่องแคบนี้เกือบทั้งหมดสำหรับการส่งน้ำมันจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
2: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนะนำพืชทางเลือกพันธุ์ดีผลผลิตสูงเสนอสารคดีชุด Plant Alternative ตอนถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น9ถั่วลิสงเป็นพืชตระกูลถั่วที่ปลูกได้ตลอดปีเป็นพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวค่อนข้างสั้นปลูกได้ทั้งต้นฤดูฝนปลายฤดูฝนและฤดูแล้งช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยมีพื้นที่ปลูกที่สำคัญคือภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งผลผลิตถั่วลิสงสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบทั้งใช้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนต้นใช้เลี้ยงสัตว์และปรับปรุงบำรุงดินประเทศไทยนิยมใช้ถั่วลิสงเพื่อการบริโภคโดยตรงหรือแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆถั่วลิสงใช้เมล็ดเพื่อจัดกลุ่มตามขนาดเมล็ดคือกลุ่มเมล็ดโตมีน้ำหนัก100เมล็ดมากกว่า60กรัมพันธุ์มาตรฐานในกลุ่มนี้ได้แก่ขอนแก่น6กลุ่มเมล็ดปานกลางมีน้ำหนัก100เมล็ด 35-60 กรัมพันธุ์มาตรฐานในกลุ่มนี้ได้แก่ไทยนาน9และขอนแก่น5โดยในกลุ่มที่มีขนาดเล็กปานกลางเกษตรกรต้องการพันธุ์ที่มีฝักและเมล็ดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งพันธุ์มาตรฐานที่นิยมปลูกในปัจจุบันได้แก่พันธุ์ไทยนาน9ที่ยังมีขนาดเมล็ดค่อนข้างเล็กและพันธุ์ขอนแก่น5ที่มีขนาดเมล็ดโตกว่ากรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นจึงได้พัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงในกลุ่มที่มีขนาดเมล็ดปานกลางเพื่อให้ได้พันธุ์ที่มีขนาดเมล็ดโตขึ้นและให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์มาตรฐานไทยนาน9และขอนแก่น5เพื่อเป็นพันธุ์แนะนำให้เกษตรกรได้เลือกปลูกโดยได้ดำเนินการคัดเลือกพันธุ์ในปี2540ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นและแปลงทดลองห้วยหลวงอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีและประเมินผลผลิตทั้งในแปลงทดลองและแปลงของเกษตรกรตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์จนได้ถั่วลิสงพันธุ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการใช้ชื่อพันธุ์ว่าถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น9ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น9ซึ่งมีลักษณะเด่นคือขนาดเมล็ดตัวกว่าพันธุ์มาตรฐานที่อยู่ในกลุ่มขนาดเมล็ดปานกลางโดยมีน้ำหนัก100เมล็ดเท่ากับ 52.8 กรัมให้ผลผลิตฝักแห้ง264กิโลกรัมต่อไร่สูงกว่าถั่วลิสงพันธุ์ไทยนาน9ที่ให้ผลผลิตฝักแห้ง247กิโลกรัมต่อไร่และขอนแก่น5ให้ผลผลิตฝักแห้ง250กิโลกรัมต่อไร่ให้ผลผลิตสูงฝักดกขนาดฝักและเมล็ดโตและปลิดฝักง่ายสนใจถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น9สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นกรมวิชาการเกษตรโทรศัพท์043-261-504หรือ043-262-380พืชทางเลือกพันธุ์ใหม่เพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทย

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเดือดร้อนของพี่น้องแรงงานทุกกลุ่มจึงประกาศเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องแรงงานอย่างเร่งด่วนโดยการจัดตั้งศูนย์รับรองเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ที่ส่งตรงถึงรัฐมนตรีพร้อมตั้งทีมบริหารจัดการปัญหาแรงงานเชิงรุกลงพื้นที่แก้ปัญหากรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมทันทีจากการตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงานพบว่าปัจจุบันมีข้อร้องเรียนจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกันตนเป็นจำนวนมากกระทรวงแรงงานจึงมีนโยบายในการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องทุกข์เพื่อให้สามารถเข้าถึงความเดือดร้อนของประชาชนได้โดยตรงซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินการพัฒนาช่องทางการแจ้งปัญหาที่นำแนวคิดจากระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้โดยอาศัยต้นแบบเช่นทับฟิกฟราวเพื่อเป็นช่องทางลัดให้พี่น้องแรงงานสามารถส่งข้อมูลความเดือดร้อนมายังรัฐมนตรีและทีมงานได้โดยตรงเพื่อความรวดเร็วและโปร่งใสในการติดตามความคืบหน้าเป้าหมายหลักคือการให้คำตอบและแนวทางในการแก้ปัญหาที่ชัดเจนแก่พี่น้องแรงงานเพื่อให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์และสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเยียวยาปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันทีจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
8: ์วันนี้เสนอคำว่าท่วมคำว่าท่วมหมายถึงมีมากจนครอบคลุมทั่วมักใช้แก่ของเหลวมีน้ำเป็นต้นเช่นที่นี่เป็นที่ลุ่มพอถึงหน้าน้ำน้ำท่วมทุกปีปีนี้น้ำท่วมถึงอกเขาวิ่งออกกำลังกายจนเหงื่อท่วมตัวแล้วจึงไปอาบน้ำเมื่อต้องการกล่าวถึงความสูงของบางสิ่งหรือกล่าวถึงสิ่งที่มีมากก็อาจกล่าวว่าท่วมตัวคนหรืออวัยวะของคนเช่นพื้นดินรกร้างมีหญ้าขึ้นสูงท่วมหัวเขาหลอกใครๆว่าเป็นลูกเศรษฐีแต่ที่แท้นี่ท่วมตัวนอกจากนี้คำว่าท่วมยังใช้แก่ไฟเช่นเขาตกใจเมื่อเห็นไฟลุกท่วมรถที่เขาจอดทิ้งไว้ในบางกรณีคำว่าท่วมก็ใช้ในสำนวนเช่นน้ำท่วมปากหมายความว่าพูดไม่ออกเพราะเกรงว่าหากพูดออกไปจะมีภัยแก่ตนหรือผู้อื่น
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ทหารและเทศบาลแม่สายลุยซ่อมบิ๊กแบ็ก13จุดรับมือมวลน้ำหลากในฤดูฝนนายอนุชายยอดเชียงคำนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายพร้อมด้วยพลตรีพักพงษ์เงสันเทียผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพ บกและฝ่ายปกครองอำเภอแม่สายนำกำลังพลทหารกองพันทหารช่างชอพันซีนำเครื่องจักรกลหนักและรถแมคโครลงพื้นที่บริเวณสะพานพรมแดนแม่สายแห่งที่1เพื่อเดินหน้าตามแผนรื้อถอนและซ่อมแซมกระสอบบิ๊กแบ็กกั้นแม่น้ำแม่สายที่ผุพังเสียหายรวมทั้งสิ้น13จุดนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายเปิดเผยว่าการทำงานร่วมกับกองทัพภาคที่3ในครั้งนี้เป็นการปรับปรุงแก้ไขพนังกั้นน้ำกึ่งถาวรโดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น3โซนหลักได้แก่โซน A ตั้งแต่หัวฝายถึงสะพานมิตรภาพแห่งที่1โซน B ตั้งแต่สะพานมิตรภาพแห่งที่1ถึงหอประชุมไม้ลุงขนโซน C ตั้งแต่หอประชุมไม้ลุงคนถึงจุดชนประธานปฏิบัติการใช้กำลังพล50นายประเมินว่าจะแล้วเสร็จภายใน45วันหากยังไม่เสร็จสิ้นจะประเมินสถานการณ์เพื่อซ่อมแซมจนเสร็จสมบูรณ์ทั้งนี้เทศบาลได้แบ่งแผนรับมือ2ฝ่ายคือน้ำนอกให้ทหารซ่อมแซมผนังกั้นน้ำโขงริมสายและน้ำในโดยเทศบาลจะเร่งขุดลอกลำเหมืองลำคลองในเขตเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้านกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดสายลมจอยซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำรับน้ำหลากจุดแรกเปิดเผยว่าปีนี้มีการเตรียมพร้อมอย่างดีโดยเลือกที่จะนำสินค้ามาวางหน้าร้านในปริมาณที่น้อยลงเพื่อลดความสูญเสียและหากได้รับสัญญาณเตือนภัยระดับน้ำสูงจากหน่วยงานราชการก็พร้อมจะขนย้ายทรัพย์สินและอพยพทันทีอย่างไรก็ตามจากการสำรวจพบว่ายังมีบ้านเรือนบางส่วนที่อยู่ติดแม่น้ำสายยังคงปล่อยทิ้งเศษดินทรายที่ตกค้างไว้ในบ้านตามสภาพเนื่องจากอยู่ระหว่างรอดูท่าทีสถานการณ์น้ำและรอความชัดเจนจากหน่วยงานราชการเรื่องการทุบทำลายบ้านเรือนตามแนวเขตที่มีการสำรวจไปก่อนหน้านี้จบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชทอ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: Please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลืมรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: สารคดีเกษตรชุดใบด่างมันสำปะหลังตอนสาเหตุการเกิดโรคใบด่างมันสำปะหลังโรคใบด่างมันสำปะหลังสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสคาซาว่าโมเสอิกไวรัสเป็นโรคที่มีความสำคัญหากระบาดรุนแรงอาจทำให้เกิดผลผลิตเสียหายได้ 80-100% เกษตรกรไม่สามารถเก็บผลผลิตได้เชื้อไวรัสสาเหตุโรคสามารถแพร่ระบาดโดยท่อนพันธุ์มันสำปะหลังและแมลงหวี่ขาวยาสูบเดิมพบการระบาดในหลายประเทศในทวีปแอฟริกาในปี2559พบการระบาดครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศเวียดนามและกัมพูชาคือสายพันธุ์ศรีลังกาคาซาว่าโมเสอิกไวรัสสำหรับประเทศไทยกรมวิชาการเกษตรพบการระบาดครั้งแรกในปี2561ที่จังหวัดปราจีนบุรีสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษต่อมาปี2562พบการระบาดที่จังหวัดสระแก้วและในปัจจุบันพบการระบาดในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง16จังหวัดการแพร่กระจายของโรคใบด่างมันสำปะหลังมีสาเหตุมาจากการนำต้นพันธุ์ที่มีเชื้อไวรัสบนเปื้อนมาปลูกและมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสจากต้นเป็นโรคไปสู่ต้นปกติทำให้โรคแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วดังนั้นจึงควรตัดวงจรการระบาดไม่ให้ส่งผลกระทบกับเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศไทยซึ่งมีมูลค่ากว่าแสนล้านบาทพบใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ให้รีบทำลายตามคำแนะนำของทางราชการและขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านรู้เร็วรู้ไวป้องกันได้ห่างไกลโรคใบด่างมันสำปะหลัง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกุลห่วงใยพี่น้องประชาชนสั่งกรมที่ดินยกระดับปราบนอมินีกำชับคุมเข้มทุกขั้นตอนทำธุรกรรมที่ดินตรวจสอบเข้มหากพบให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว16พฤษภาคม2569จากสถานการณ์การถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีที่กำลังสร้างความกังวลให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ทางด้านราคาที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากรของคนไทยโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมสั่งการให้กรมที่ดินยกระดับมาตรฐานตรวจสอบกำกับดูแลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินทั่วประเทศอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวรวมถึงการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากข้อสังเกตการดังกล่าวกรมที่ดินได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขอให้จังหวัดแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่และบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามคู่มือแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวโดยเคร่งครัดรวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้เข้าใจและตระหนักรู้ไม่ให้ความร่วมมือโดยการเป็นผู้ถือครองที่ดินแก่คนต่างด้าวหรือการพบเห็นการกระทำความผิดต้องแจ้งเบาะแสต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และสนับสนุนการปฏิบัติการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน4ภาคหรือหน่วยงานอื่นๆในการปราบปรามผู้กระทำความผิดขั้นเด็ดขาดรวมถึงกำชับให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศเร่งดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบและติดตามธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดกฎหมายอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ใช้ความรอบคอบและความเข้มงวดในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทุกขั้นตอนโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ที่มีการซื้อขายที่ดินของกลุ่มทุนต่างชาติจำนวนมากหากพบเห็นหลักฐานชัดเจนมีการกระทำความผิดกรมที่ดินได้สั่งให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับทั้งบริษัทบุคคลต่างด้าวและผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายบังคับจำหน่ายที่ดินที่ถือครองโดยไม่ชอบและเร่งดำเนินการเพื่อไม่ให้ที่ดินดังกล่าวตกอยู่ในการครอบครองของกลุ่มทุนต่างชาติผ่านขบวนการอำพรางต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนความสุขผาสุก
9: แมวอย่างเราเนี่ยได้กินอิ่มนอนหลับก็มีความสุขแล้วนะ
10: จริงด้วยชีวิตฉันไม่มีความทุกข์ช่างผาสุกจริงๆเลย
11: เธอพูดคล้ายๆกันวิเชียรมาศพูดว่าความสุขแต่ศรีสวัสดิ์พูดว่าผาสุกความสุขกับผาสุกเขียนเหมือนกันและมีความหมายเหมือนกันไหมจ๊ะ
10: ทั้งสองคำมีความหมายคล้ายกันคำว่าสุขเป็นคำกริยาหมายถึงสบายกายสบายใจไม่เดือดร้อนส่วนผาสุกเป็นคำวิเศษหมายถึงสบายสงบร่มเย็นคำที่ออกเสียงว่าสุขก็เขียนไม่เหมือนกันด้วยนะ
11: ต่างกันยังไงจ๊ะ
10: สุขสะกดด้วยขอไข่แต่ผาสุกสะกดด้วยกอไก่มักจะมีคนเขียนผิดอยู่บ่อยๆสุขกับผาสุกคำที่ออกเสียงว่าสุขเขียนต่างกันสุขใช้ขอไข่สะกดส่วนผาสุกใช้กอไก่สะกด
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชาวพะเยาร้องทัวร์ทิปโดนหลอกตุ๋นเที่ยวบินญี่ปุ่นจีนเหยื่อกว่า250รายเสียหายกว่า10ล้านบาทเผยว่าจ่ายเงินแล้วเมื่อใกล้เดินทางโดนเลื่อนต้องจ่ายเพิ่ม13พฤษภาคม2569กลุ่มผู้เสียหายกว่า20คนเดินทางเข้าร้องขอความช่วยเหลือต่อมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าหลังถูกบริษัททัวร์แห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยาจำหน่ายแพ็กเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนแต่สุดท้ายไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดอีกทั้งยังถูกแจ้งให้ชำระเพิ่มในช่วงใกล้วันเดินทางทั้งนี้ได้ทยอยชำระเงินครบตามเงื่อนไขไปก่อนหน้านี้แล้วเบื้องต้นพบว่ามีผู้เสียหายกระจายหลายกลุ่มในอำเภอในพื้นที่จังหวัดพะเยาและเชียงรายรวมประมาณ250รายมูลค่าความเสียหายรวม10ล้านบาทขณะที่หลายฝ่ายอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงตัวแทนผู้เสียหาย5กลุ่มได้เข้ายื่นร้องทุกข์ต่อมูลนิธิธรรมนัสพร้อมมีพันตำรวจเอกบวรชัยคำผู้กำกับสภ.ดอกคำใต้และตัวแทนมูลนิธิร่วมรับเรื่องร้องเรียนเพื่อประสานช่วยเหลือด้านคดีและแนวทางทางด้านกฎหมายหนึ่งในผู้เสียหายเปิดเผยว่ากลุ่มของตนเห็นโฆษณาแพ็กเกจทัวร์ผ่านเฟซบุ๊กและไลน์จึงติดต่อซื้อแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่นราคาคนละ 39,888 บาทซึ่งรวมค่าเดินทางที่พักและค่าอาหารมีกำหนดเดินทางช่วงวันที่17ถึง21มีนาคม2569ผู้เสียหายทยอยโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินตามที่บริษัทแจ้งแบ่งชำระรายงวดตั้งแต่ปลายปี2568จนถึงต้นปี2569แต่เมื่อใกล้ถึงวันเดินทางกลับได้รับแจ้งเลื่อนกำหนดก่อนจะมีการแจ้งเพิ่มเติมว่าจะมีการจองโรงแรมอาหารและการเดินทางในต่างประเทศยังไม่เรียบร้อยหากต้องการเดินทางต่อจำเป็นต้องชำระเงินเพิ่มทำให้ผู้เสียหายหลายรายเกิดความกังวลเนื่องจากได้ชำระเงินครบไปก่อนหน้านั้นแล้วก่อนพยายามติดต่อขอชี้แจงและขอรับเงินคืนแต่ระบุว่าไม่สามารถติดต่อบริษัทได้ในเวลาต่อมาขณะเดียวกันการตรวจสอบของกลุ่มผู้เสียหายยังพบว่ามีกลุ่มทัวร์ญี่ปุ่นและจีนอีกหลายกลุ่มที่ยังไม่ได้เดินทางและเกรงว่าอาจได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันจึงส่งผลให้ยอดผู้เสียหายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตัวแทนมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าระบุว่าได้รับเรื่องร้องทุกข์ไว้เบื้องต้นและจะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมหลักฐานพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางการเงินรวมถึงติดตามผู้เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชน News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดี ให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนดื่มเหล้าที่ไหนดี
12: เจ๊กเฮง
13: ใช่ย่า
12: ขออย่างเดิมสองกลมน้ำแข็งสองถุงถั่วห้าถุง
13: วังนี้จะไปเมาที่ไหนเลยอาเหลิม
12: เพื่อนฉันชวนไปกินที่สวนสาธารณะริมน้ำบรรยากาศดีสดสดไปเลย
14: ช้าก่อนค่ะการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ดื่มได้ทุกที่นะคะซึ่งสถานที่ที่ห้ามดื่มแอลกอฮอล์มีดังนี้ค่ะ 1. วัดหรือสถานที่ทำพิธีกรรมทางศาสนาเว้นแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม 2. สถานพยาบาลโรงพยาบาลรพสต.ร้านขายยา 3. สถานที่ราชการยกเว้นเป็นที่พักส่วนตัวหรือสโมสร 4. สถานที่ศึกษายกเว้นที่พักส่วนบุคคลเช่นบ้านพักหรือสโมสรหรือสถานศึกษาที่สอนผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับอนุญาต 5. ปั๊มน้ำมันหรือร้านค้าในปั๊มน้ำมัน 6. สวนสาธารณะ 7. สถานที่รัฐมนตรีประกาศห้ามดื่มทั้งหมดนี้นะคะเป็นสถานที่ที่ห้ามดื่มแอลกอฮอล์หากใครฝ่าฝืนไปดื่มแอลกอฮอล์ในที่ที่กล่าวมามีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทจ้าฉะนั้นก่อนดื่มให้ดูสถานที่ก่อนนะคะ
12: โหยอย่างนี้โทรบอกเพื่อนเปลี่ยนที่ด่วนเลย
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและในวันนี้ค่ะเราก็มีนิทานเสียงนำมาฝากกันนะคะเป็นนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะได้สนุกกับนิทานและยังได้เรียนรู้กับภาษาด้วยนะคะมาร่วมเรียนรู้พร้อมกับความสนุกไปกับนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะเราจะได้ไปฟังกันนะคะวันนี้จะเป็นนิทานเรื่องอะไรต้องติดตามกันค่ะและมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันที่ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
0: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลราชธรรมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
3: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
4: เชื่อมั่นเข้าใจตั้งไทยไปด้วยกัน
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
0: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
5: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
7: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: คิดสาระดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะในช่วงนี้นะคะจะมาไขข้อข้องใจค่ะที่หลายคนสงสัยเหมือนกันไหมคะว่าทำไมฝนชอบมาตกตอนเย็นนั่นสิตกแต่ตอนเย็นค่ะฝนเลิกงานทำไมถึงชอบมาตกช่วงเย็นๆแท้จริงแล้วค่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่เป็นผลจากวัฏจักรสภาพอากาศและความร้อนของเมืองค่ะฝนเลิกงานหรือว่าฝนราชการนะคะเป็นชื่อเรียกที่ชาวกรุงเทพและเมืองใหญ่ในประเทศไทยค่ะใช้บรรยายปรากฏการณ์ฝนตกหนักในช่วงเย็นระหว่าง4โมงจนถึง6โมงเย็นแหมเป็นเวลาเดียวกันกับช่วงเวลาที่พนักงานออฟฟิศข้าราชการนักเรียนนักศึกษาทุกคนกำลังเดินทางกลับบ้านค่ะปรากฏการณ์นี้นะคะจะเกิดขึ้นได้บ่อยในช่วงฤดูฝนค่ะและมักจะก่อให้เกิดความท้าทายเช่นการจราจร จรติดขัดน้ำท่วมขังบนถนนความไม่สะดวกจากการเปียกปอนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าฝนเลิกงานมาจากการที่ฝนตกช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่สิ้นสุดเวลาทำงานค่ะส่วนฝนราชการค่ะก็จะเชื่อมโยงกับเวลาการทำงานของข้าราชการที่มักจะเลิกงานในราวๆช่วง 4:00 น. ถึง 4:30 น. นั่นเองค่ะชื่อเหล่านี้นะคะมันสะท้อนถึงบริบทของสังคมและวิถีชีวิตของคนเมืองที่ต้องเผชิญกับความเร่งรีบในช่วงเย็นฝนเลิกงานไม่ได้เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์สภาพอากาศค่ะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเมืองที่สะท้อนผ่านมุกตลกนะคะที่ทำให้เราเห็นถึงภาพรถติดหรือภาพน้ำท่วมพร้อมแคปชั่นว่าฝนเลิกงานมาแล้วนั่นเองค่ะและความท้าทายจากฝนนี้นะคะก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตของบางคนด้วยนะคะเพราะว่ามันเกิดความเครียดจากการเดินทางที่ล่าช้าซึ่งทำให้การเข้าใจและการรับมือฝนเลิกงานเป็นเรื่องสำคัญค่ะฝนเลิกงานเองเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่ามันสามารถอธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์ค่ะฝนในช่วงเย็นเกิดจากกระบวนการทางอุตุนิยมวิทยาที่ซับซ้อนค่ะแต่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการพื้นฐานจากข้อมูลของ IPCC ค่ะ Intergovernmental Panel on Climate Change ระบุว่าในช่วงฤดูฝนอากาศของประเทศไทยมีความชื้นสูงจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และไอน้ำจากแหล่งน้ำค่ะเช่นอ่าวไทยและมหาสมุทรอินเดียตลอดช่วงเช้าถึงบ่ายแสงแดดทำให้พื้นผิวและอากาศร้อนขึ้นค่ะอากาศร้อนพาไอน้ำลอยตัวขึ้นในชั้นบรรยากาศผ่านกระบวนการพาความร้อนซึ่งนำไปสู่การก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสค่ะเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่ที่กักเก็บน้ำปริมาณมากค่ะและเมื่อถึงช่วงเย็นนะคะอุณหภูมิในบรรยากาศลดลงทำให้เมฆเหล่านี้ค่ะปล่อยน้ำเป็นฝนหนักและด้วยความเมืองใหญ่ของกรุงเทพนะคะปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองนะคะหรือว่า Urban Heat Island เสริมเข้ามาทำให้กระบวนการนี้เกิดขึ้นเร็วยิ่งขึ้นค่ะโดยความร้อนจากเมืองจะกระตุ้นพาความร้อนและการก่อตัวของเมฆฝนแหล่งข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ระบุว่าฝนในช่วงเย็นมักจะเป็นฝนจากพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งจะมีลักษณะเป็นการตกหนักในระยะเวลาสั้นๆค่ะและมักจะเกิดในเมืองใหญ่ที่มีความร้อนสะสมสูงนอกจากนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจทำให้รูปแบบฝนเปลี่ยนไปค่ะโดยฝนอาจจะตกหนักและไม่สม่ำเสมอมากขึ้นในอนาคตด้วยค่ะและนี่นะคะก็เป็นสาเหตุนะคะว่าทำไมฝนราชการหรือว่าฝนที่ตกในช่วงเย็นเนี่ยนะคะถึงมักจะตกทั่วบริเวณในเขตกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งก็แตกต่างจากฝนธรรมชาติในวัฏจักรของน้ำนะคะนั่นเป็นเพราะผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนหรือว่าโดมความร้อนค่ะที่คอยเร่งให้ฝนมีโอกาสตกตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงค่ำและมักจะตกหนักในช่วงเย็นของวันซึ่งนั่นก็ตรงกับเวลาเลิกงานพอดีนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องของฝนตกนะคะก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่ใครก็ห้ามไม่ได้นะคะดังนั้นเราอาจจะต้องสังเกตเมฆดูพยากรณ์อากาศและเตรียมตัวให้พร้อมหากฝนตกน่าจะเป็นหนทางที่พวกเรานะคะพอที่จะรับมือกับธรรมชาติได้บ้างค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ

0: ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: ัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่เบิร์ดพี่เมและพี่อ้ำวันนี้จะมาในตอนค่ำคืนที่ฝันไปฟังกันเลย
1: ยามค่ำคืนแสนธรรมดาที่ผู้คนต่างหลับไหลแต่คืนนี้กลับเป็นคืนที่แสนสนุกของเจ้าลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายอะไรที่ทำให้เขาสนุกตื่นเต้นเรามาติดตามไปด้วยกันดีกว่า
2: ลิงจ๋อจะมาแปลงฟันได้แล้วที่มันดึกมากแล้วนะพวกเราจะได้เข้านอนกันฉันง่วงแย่แล้ว
0: ฮะโอเคโอเค
1: ทั้งเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อปิดไฟเข้านอนและเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อก็หลับไปในค่ำคืนอันเงียบสงบเหมือนทุกๆคืนแต่คืนนี้กลับเป็นคืนที่ตื่นเต้นสำหรับเจ้าลิงจ๋อ

0: เดินทางท่องไปในจักรวาลเพื่อออกสำรวจหาโลกใบใหม่นั่นคือการผจญภัยครั้งใหม่ของลินจ๋อกับยานอวกาศที่มีชื่อว่าภูเขาน้ำแข็งไอซ์เบิร์ก ICEBERG ไอซ์เบิร์กภูเขาน้ำแข็ง
1: ICEBERG Iceberg ภูเขาน้ำแข็ง
0: โดยมีเพื่อนลูกเรือคือเจ้ากระต่ายที่กล้าหาญร่วมออกเดินทางไปด้วยกันวันหนึ่งหลังจากออกเดินทางสำรวจมาเป็นเวลายาวนานยานภูเขาน้ำแข็งของลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายก็ได้ตกลงบนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าเขียวขจี
2: แย่แล้วเพราะอย่างนั้นพวกเราต้องเตรียมพร้อมรับแรงกระแทกให้ดีนะเจ้าลิงจ๋อลิงจ๋อเธอปลอดภัยดีใช่ไหม
3: เฮ้อฉันปลอดภัยดีนะแล้วเธอล่ะ
2: ฉันก็ปลอดภัยดีเราออกไปดูข้างนอกกันเถอะ
3: โหจะดีเหรอนี่เราตกลงมาที่ไหนกันเนี่ยโหอ๋อโหทำไมที่เนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้พืชพันธุ์แปลกๆแล้วสัตว์ก็แปลกๆเต็มไปหมดเลยฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเจ้ากระต่าย
2: ฉันว่านะที่นี่ต้องเป็นป่าดงดิบพันล้านปีแน่ๆเลย
4: Rainforest ป่าดงดิบ R A I N F O R E S T Rainforest ป่าดงดิบ
1: R AI N F O R E S T Rainforest ป่าดงดิบ
0: ทั้งเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อรู้สึกทึ่งกับพืชและสัตว์แปลกๆมากมายที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนพวกเขาใช้เวลาหลายวันในการสำรวจป่าและเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตพิเศษที่อาศัยอยู่ที่นั่นหลังจากอยู่ในป่าหลายวันพวกเขาก็ออกเดินทางกันต่อไปยังพื้นที่ที่ใกล้ที่สุด
2: ที่นี่มีแต่ทรายเต็มไปหมดไม่เห็นมีต้นไม้สักต้นเลยแล้วนี่ฉันก็ร้อนมากเลยนะเจ้าลิงจ๋อฉันเหงื่อท่วมตัวไปหมดแล้ว
3: โอ้จริงด้วยอ่ะเจ้ากระต่ายฉันว่านะพวกเราน่าจะอยู่ที่ทะเลทรายอันอ่างว้างแน่เลย
2: นั่นน่ะสิ
3: desert ทะเลทราย d e s e r t desert ทะเลทราย d e s e r t desert ทะเลทราย
2: แต่ฉันก็รู้สึกประหลาดใจนะมันแห้งแล้งแต่ทำไมกลับเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆมากมายเลยพวกเขาก็ยังใช้ชีวิตกันอยู่ได้นะ
3: โอ้นั่นสิเจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายเธออยู่ที่เนินทรายสูงๆนั่นสิฉันว่ามันต้องเป็นสัตว์ประหลาดแน่ๆเลยมันกำลังวิ่งมาหาเราแล้วฉันว่าพวกเราต้องรีบแล้วล่ะ
2: ไปกันเถอะลิงจ๋อขึ้นยานกันไปไป
3: เร็วมันมาแล้วมันตาม
2: มาแล้วมาแล้วไปด้วย
3: ไปด้วยไปไปไปไปไปไปไปไ
0: ปในที่สุดกระต่ายและลิงจ๋อก็กลับไปที่ยานอวกาศได้ทันเวลาพอดีแล้วทั้งสองก็ออกยานเดินทางต่อไปอย่างไร้ทิศทางจนยานอวกาศพาทั้งสองล่องลอยไปในจักรวาลอันกว้างใหญ่เวิ้งว้าง
3: โอ้กระต่ายนี่พวกเรากำลังลอยอยู่ในอวกาศ Space อวกาศจริงๆเหรอเนี่ย Space S P A C E Space อวกาศ S P A C
1: S-E-A Space อวกาศ
5: ทำไมมันช่างเวิ้งว้างกว้างใหญ่เหลือเกินแล้วมันก็มืดตื้อๆเลย
2: แล้วแบบนี้เราจะต้องอยู่บนนี้ตลอดไปหรือเปล่าอ่ะเราจะทำไงกันดีอ่ะลิงจ
0: ๋อในขณะที่ลิงจ๋อและกระต่ายตื่นเต้นและตกใจอยู่นั้นก็มีแรงลมและลำแสงสีส้มดวงยานของลิงจ๋อและกระต่ายลอยเคว้งคว้างแล้วก็หมุนติ้วติ้วเข้าไปหาหลุมดำใหญ่กลางอวกาศแล้วลิงจ๋อก็หายลับไปในหลุมดำมืดตึ๊ดตื
2: ้นพวกเรากำลังถูกดูดไปที่ไหนกันเนี่ยลิงจ๋อ
5: นั่นน่ะสิเจ้ากระต่ายฉันว่าเรานะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อมดีกว่า
6: โอ้โหลิงจ๋อกระต่ายรอบเนี้ยฝันจนตกเตียงเลยเหรอเนี่ยฮะโอ้นี่คงฝันว่าผจญภัยตื่นเต้นน่าดูเลยสิท่าเอากลับไปนอนได้แล้ว
0: กระต่ายและลิงจ๋อตื่นจากความฝันกลับสู่โลกแห่งความจริงพวกเขารู้สึกขอบคุณการผจญภัยที่น่าอัศจรรย์ทั้งหมดที่ได้เจอในฝันและในเช้าวันใหม่นี้ลิงจ๋อกับกระต่ายพร้อมแล้วที่จะเปิดตาเปิดใจออกไปสำรวจและผจญ

ษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ

0: ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
1: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
0: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
1: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได
2: ้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
3: ถุงด้วย
4: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
5: ขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
2: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
6: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
4: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ
2: ขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติกคนไทยยุคใหม่งดรับลดใช้ถุงพลาสติกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
8: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
9: ช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะโครงการกิจกรรมการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะขอเชิญชวนน้องๆในระดับมัธยมศึกษาค่ะหรือเทียบเท่านะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมนะคะเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และก็ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาถิ่นก่อนที่มรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวจะเลือนหายไปตามกาลเวลาค่ะโดยที่ผู้สมัครนะคะสามารถเลือกสมัครได้ทั้งรายบุคคลหรือว่ารายกลุ่มไม่เกิน3คนค่ะสถาบันการศึกษา1สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดทีมนะคะโดยส่งผลงานค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569ผลงานจะต้องจัดทำมาในขนาดกระดาษ A4 ค่ะบันทึกเป็นไฟล์ภาพ JPEG หรือว่า PNG นะคะขนาดไม่เกิน5เมกะไบต์ส่งผลงานผ่าน Google Form นะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะโดยที่จะต้องจัดทำออกแบบผลงานอินโฟกราฟิกภายใต้หัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะโดยการออกแบบนะคะจะต้องมีการกำหนดชื่อเรื่องที่ชัดเจนค่ะสื่อความหมายสอดคล้องกับหัวข้อการแข่งขันที่กำหนดนะคะและมีสาระสำคัญนำเสนอเนื้อหาที่มีความถูกต้องเกี่ยวกับภาษาถิ่นเช่นความสำคัญคุณค่าทางวัฒนธรรมตัวอย่างคำศัพท์ที่เป็นเอกลักษณ์บทวิเคราะห์ผลกระทบจากการเสื่อมถอยของภาษาหรือแนวทางในการอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์โดยต้องสรุปเนื้อหาที่มีความกระชับและสื่อสารได้ง่ายค่ะโดยนำเสนอนะคะออกมาเป็นภาพประกอบนะคะหรือองค์ประกอบทางอินโฟกราฟิกที่สัมพันธ์กับเนื้อหานะคะมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอแล้วก็มีข้อความในการเชิญชวนหรือว่ากระตุ้นให้เกิดความตระหนักหรือสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นค่ะหากใครสนใจนะคะสามารถที่จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage เครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะ Instagram นะคะ @csn.official.th นะคะเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมหากใครสนใจนะคะก็ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกันได้ค่ะสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนายน2569ค่ะโดยสมัครผ่าน Google Form นะคะพร้อมแนบผลงานเข้าไปค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569นี้นะคะกับการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะนี่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะสำหรับน้องๆในระดับมัธยมศึกษาที่อยากจะสร้างสรรค์ออกแบบอินโฟกราฟิกนะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกันได้ค่ะนี่เป็นข่าวสารกิจกรรมการประกวดที่น่าสนใจค่ะที่นำมาฝากกันในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะ
8: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
10: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
11: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
3: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
6: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
3: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
6: เรื่องเฟกที่เรารู้เท่าทัน
3: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

0: ลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน
1: ์ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร
2: ์มาร่วมการตรวจสอบข่าวสารที่แชร์กันไปค่ะในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาร่วมกันตรวจสอบข่าวสารนะคะว่าข่าวสารที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมมาร่วมการตรวจสอบกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะล่าสุดค่ะมีการแชร์กันถึงวิธีการปฐมพยาบาลนะคะเนื่องจากแมลงกัดต่อยค่ะเมื่อมีแมลงกัดต่อยบอกให้เอามะนาวผสมผงชูรสค่ะราดบริเวณที่ถูกกัดต่อยเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นเรื่องนี้จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่คะตรวจสอบกับทางด้านของสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขพบว่าผื่นอักเสบจากแมลงกัดต่อยค่ะมันเป็นการเกิดการอักเสบของผิวหนังภายหลังจากที่เราสัมผัสสารจากแมลงค่ะก็คืออาจจะเป็นน้ำลายหรือเป็นพิษของแมลงนะคะส่งผลทำให้เกิดอาการผื่นแดงบวมคันและปวดหลักการรักษาก็คือต้องลดการอักเสบและอาการคันพร้อมกับเป็นการป้องกันการติดเชื้อค่ะแต่การใช้น้ำมะนาวเนี่ยนะคะน้ำมะนาวเป็นกรดซิตริกค่ะอาจจะทำให้เรารู้สึกแสบหรือว่าเย็นชั่วคราวส่งผลทำให้บางคนเข้าใจผิดว่าอาการมันดีขึ้นค่ะแต่ในทางการแพทย์กรดจะสามารถไปรบกวนเกราะป้องกันผิวและกระตุ้นการระคายเคืองได้ค่ะโดยเฉพาะเมื่อใช้บนผิวที่กำลังอักเสบอยู่แล้วนะคะอาจจะนำไปสู่ผื่นแพ้ระคายเคืองหรือเกิดรอยดำหลังการอักเสบได้ค่ะส่วนในตัวผงชูรสเองนะคะตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่จะมาสนับสนุนว่าจะช่วยรักษาผื่นจากแมลงกัดต่อยได้ค่ะดังนั้นการทาผงชูรสบนผิวที่มีการอักเสบก็อาจจะทำให้เกิดการแสบระคายเคืองและเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้นะคะดังนั้นแล้วใครแชร์วิธีนี้มานะคะคงต้องบอกไปค่ะว่ามันเป็นข่าวปลอมนะคะเพราะวิธีดังกล่าวค่ะอาจจะทำให้อาการคันลดลงได้ชั่วคราวก็จริงแต่ไม่ได้รักษาสาเหตุของโรคนะคะและไม่มีหลักฐานในการรับรองและมีความเสี่ยงในการทำให้เกิดการอักเสบของผิวที่รุนแรงมากขึ้นค่ะในส่วนของวิธีการดูแลรักษาค่ะเราควรต้องล้างผิวด้วยน้ำสะอาดประคบเย็นและใช้ยาที่เหมาะสมในการทานะคะซึ่งอาจจะเป็นยาทาลดการอักเสบยาปฏิชีวนะเฉพาะที่หรือยาลดอาการแพ้ซึ่งควรที่จะต้องจ่ายยาโดยคุณหมอเท่านั้นค่ะและถ้าหากว่ามีอาการบวมแดงมากเจ็บหรือมีหนองควรพบแพทย์เพื่อรับการประเมินและรักษาอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะก่อนจะเชื่ออะไรนะคะอย่าลืมตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะ
1: เช็คข่าวก่อนแชร์
2: สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะมาติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวค่ะเราจะนำมาฝากกันเป็นประจำในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะสำหรับวันนี้มดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐบาลมีมาตรการตั้งเป้าหมายในการให้บริการเช่าซื้อและลีสซิ่งรถยนต์รถจักรยานยนต์มีความรับผิดชอบโปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้นครอบคลุมทั้งสถาบันการเงินบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569กำหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บดอกเบี้ยค่าบริการเบี้ยปรับและค่าใช้จ่ายต่างๆให้สมเหตุสมผลไม่ซ้ำซ้อนและไม่เอาเปรียบลูกค้าโดยผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องชัดเจนและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนเข้าใจภาระค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจทำสัญญานอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการคำนวณค่าบริการและเบี้ยปรับอย่างเป็นธรรมการคืนค่าบริการตามสัดส่วนกรณีลูกค้ายกเลิกบริการก่อนครบกำหนดการดูแลลูกหนี้ที่มีปัญหาชำระหนี้และการกำหนดแนวปฏิบัติด้านการโฆษณาและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดนางสาวลลิดากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดภาระประชาชนควบคู่กับการสร้างระบบสินเชื่อที่เป็นธรรมและยั่งยืนมาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองมากขึ้นลดปัญหาการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายไม่ชัดเจนและทำให้ธุรกิจเช่าซื้อลีสซิ่งดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวจท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวจท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนไปยานใหญ
9: ่สีสวัสดนี่ตัวอะไรนะ
8: เขาเรียกว่าไปยานใหญ่จ้า
9: อ้าวไม่ใช่ก้าวหน้าก้าวหลังหรอ
8: ไม่ใช่เครื่องหมายตัวนี้ตัวเดียวเรียกว่าไปยานน้อยส่วนไปยานน้อย2ตัวที่มีลอลิงอยู่ตรงกลางเรียกไปยานใหญ่จำไว้บ้างสิเก้าแต้ม
10: ตัวมันมีชื่อว่าไปยานใหญ่แต่เวลาอยู่ในข้อความต้องอ่านว่าละหรือและอื่นๆใช้เขียนท้ายข้อความที่หมายถึงยังมีต่อไปอีกอย่างเช่นในป่ามีช้างเสือลิงข้างไปยานใหญ่เวลาอ่านก็ต้องอ่านว่าในป่ามีช้างเสือลิงข้างและหรือในป่ามีช้างเสือลิงข้างและอื่น
9: ๆอ๋อที่ละไว้เนี่ยหมายถึงนอกจากช้างเสือลิงข้างแล้วยังมีต้นไม้ผลไม้ดอกไม้อีกใช่ไหม
8: ไม่ใช่จ้ะสิ่งที่ละไว้ต้องเป็นของชนิดเดียวกันไปยานใหญ่ใช้สำหรับละข้อความข้างท้ายใช้เขียนแทนข้อความที่ไม่ต้องการเขียนละไว้ในฐานที่เข้าใจมักจะอ่านว่าละหรือและอื่นๆ
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คุณกำลังฟัง KRV Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
1: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
9: ตอนถนนพระรามที่5
10: ที่นี่ที่ไหนน่ะสีสวัสดิ
9: ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
10: ที่นี่ที่ไหนน่ะสีสวัสดิ
11: ์ถามจังเลยวิเชียรมาศไม่รู้อะไรเลยเหรอเนี่ย
10: เก้าแต้มรู้เหรอ
11: ไม่รู้อ่ะ
9: เมื่อกี้นี่น่ะก็คือสวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินวนาเดิมเป็นพระราชอุทยานส่วนพระองค์ในรัชกาลที่5แล้วนี่ก็พระราชวังดุสิตและพระตำหนักจิตรดารโหฐานสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2456ในรัชกาลที่6
10: ถนนเส้นนี้ผ่านแต่ตึกสวยๆนะ
9: ก็ใช่นะสิแต่เดิมถนนพระรามที่5มีชื่อว่าถนนลกเป็นถนนที่รัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเป็นถนนในโครงการถนนอำเภอดุสิตที่ได้ทรงริเริ่มขึ้นเพราะ ้อมกับการสร้างพระราชวังดุสิตชื่อถนนลกเป็นภาษาจีนลกเป็น1ใน3ของนิมิตมงคลหรือสิ่งที่เป็นมงคลตามคติของจีนคือฮกลกซิ่วถนนเส้นนี้เริ่มตั้งแต่ถนนลูกหลวงแขวงสวนจิตรลดาเลียบคลองเปรมประชากรเรื่อยไปตัดกับถนนพิษณุโลกถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีและถนนสุโขทัยข้ามคลองสามเสนเข้าสู่พื้นที่แขวงถนนนครชัยศรีตัดกับถนนนครชัยศรีถนนอำนวยสงครามถนนเศรษฐศิริและสิ้นสุดเมื่อไปตัดกับถนนทหารที่4แยกสะพานแดงต่อมารัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่อถนนลกเป็นถนนพระรามที่5เพราะมีประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระราชวังดุสิตและถนนสายนี้ขึ้นจ้ะ
11: แล้วนี่อะไรอ่ะ
10: ป้อมตำรวจอะไรกันแค่นี้ก็ไม่รู้จัก
11: แค่ถามเล่นๆ เท่านั้น
10: โถเอ้ย9แต้ม
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ฟันว่าเปีย
1: แล้วท่าหมดเลยในฝันเสือกเปียกอีก

ความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่าข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้
ดาบทดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิฐานพิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมตานทีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยศรเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้วมุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้ว
แค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้นขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาทั้งสองก็ไม่ได้กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี้บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุวรรณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิบเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรๆกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไปกวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อกับแม่เมื่อมารดาพระโพธิสัตว์บ่นเพ้อมากแล้วก็เอามืออังที่อกพระโพธิสัตว์รู้สึกยังอุ่นอยู่จึงคิดว่าลูกสามยังมีไออุ่นอยู่ลูกเราเห็นจะสลบไปเพราะยาพิษเราจะกระทำสัจจกิริยาเพื่อถอนพิษคิดดังนี้แล้วได้กระทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานว่าลูกสามมิได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูล
เป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษของลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงเราและบิดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายลูกสามจงหายไปเมื่อมารดาทำสัจกิริยาอย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวกลับนอนต่อไปบิดาคิดว่าลูกยังไม่ตายจึงทำสัจกิริยาอย่างนั้นบ้างว่าลูกสามไม่ได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงดูบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงดูเราและมารดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายของลูกสามจงหายไปเมื่อบิดาทำสัจกิริยาอยู่อย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวอีกข้างหนึ่งแล้วนอนต่อไปพหุสุนทรีเทพธิดามองดูสุวรรณสามด้วยความเอ็นดูก็ได้ทำสัจกิริยาเช่นกันว่าเราอยู่ที่ภูเขา

สุวรรณสามได้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วความเจ็บปวดทุกทรมานได้หายไปเหมือนน้ำกลิ้งตกจากใบบัวแม้แผลที่ถูกยิงก็ไม่ปรากฏความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้นคือพระบรมโพธิสัตว์สุวรรณสามหายจากโรคดวงตาบิดามารดากลับเห็นเป็นปกติแสงเงินแสงทองยามรุ่งอรุณจับขอบฟ้าและท่านทั้งสี่มาปรากฏที่อาสมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันด้วยอนุภาพของเทวดาบิดามารดาทั้งสองกลับได้ดวงตาดีเป็นปกติแล้วยินดีอย่างเหลือเกินว่าลูกสามหายแล้วสุวรรณสามกล่าวกับท่านทั้งสองว่าลูกคือสุวรรณสามลูกหายเป็นปกติปลอดภัยดีแล้วขอท่านอย่าคร่ำครวญนักเลยยิ้มและพูดกับลูกด้วยวาจาอันไพเราะเถิดพระโพธิสัตว์มองเห็นพระราชาเมื่อจะทูลปฏิสันถานจึงกล่าวว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วเพราะพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอต้องทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมตาซึ่งไหลจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นจึงตรัสว่าเรามึนงงไปหมดแปลกประหลาดใจมากเหลือเกินเราเห็นสามตายแล้วแต่ทำไมกลับฟื้นคืนมาได้อีกพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้คนเข้าใจว่าคนมีชีวิตอยู่ประสบความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างร้ายแรงนิ่งเงียบไปว่าตายแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมคุ้มครองบุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรมแม้นักปราชญ์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมสรรเสริญเขาผู้นั้นบุคคลนั้นตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีความสุขบันเทิงอยู่ในสวรรค์พระราชาเกิดความอัศจรรย์ใจว่าแม้เทวดาทั้งหลายก็ช่วยเยียวยารักษาโรคให้บุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาจึงประคองอัญชลีตรัสว่าข้าพเจ้าแปลกประหลาดใจมากจริงๆท่านบัณฑิตข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นสรณะขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุวรรณสามกราบทูลพระราชาว่าถ้าประสงค์จะไปสวรรค์เสวยทิพยสมบัติพระองค์จงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมจึงถวายโอวาทพระเจ้าปิณยักษ์ด้วยทศพิธราชธรรมว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในพระชนกและพระชนนีในพระโอรสและพระมเหสีในมิตรและอมาตย์ในพาหนะและกองทัพในชาวบ้านและชาวนิคมในชาวเมืองและชาวชนบทในสมณะและพราหมณ์ในฝูงกวางและหมู่นกทั้งหลายครั้นพระองค์ประพฤติธรรมนั้นๆในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิดธรรมที่พระองค์ประพฤติแล้วจะประสบแต่ความสุขความเจริญพระองค์ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์พระอินทร์เทวดาพร้อมทั้งหมู่พรหมเข้าถึงทิพยสถานได้ด้วยการประพฤติธรรมขอพระองค์อย่าประมาทในธรรมพระโพธิสัตว์แสดงธรรมกถาถวายพระราชาอย่างนี้แล้วเมื่อจะถวายโอวาทยิ่งขึ้นได้ถวายเบญจศีลพระราชาทรงรับโอวาทพระโพธิสัตว์ทรงไหว้และขอขมาโทษพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับกรุงพาราณสีทรงบำเพ็ญกุศลมีทานเป็นต้นทรงรักษาศีล5ครองราชสมบัติโดยธรรมครั้นสิ้นพระชนได้ไปเกิดในสวรรค์ฝ่ายพระโพธิสัตว์ปฏิบัติบำรุงบิดามารดาได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติพร้อมทั้งบิดามารดาไม่ได้เสื่อมจากฌานเมื่อหมดอายุได้ไปเกิดในพรหมโลกพร้อมทั้งบิดามารดานั้นกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลพระบรมศาสดาทรงเล่าเรื่องสุวรรณสามแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นวงของบัณฑิตทั้งหลายตรัสดังนี้แล้วทรงประกาศอริยสัจ4เพื่อประชุมชาดกเมื่อทรงแสดงอริยสัจ4จบลงพระภิกษุหนุ่มผู้เลี้ยงดูบิดามารดารูปนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระราชาปิลยัคฆราชในการนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นพระอานนท์ในชาตินี้พหุสุนทรีเทพธิดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อว่าอุบลวรรณาท้าวสักกะเทวราชเกิดเป็นพระอนุรุทธะทุกกูลบัณฑิตผู้บิดาเกิดเป็นพระมหากัสสปะนางปาริกาผู้มารดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อภัททกาปิลานีส่วนสุวรรณสามบัณฑิตคือเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญเมตตาบารมี
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: จ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระสุวรรณสามกุมารผู้บังเกิดท่ามกลางป่าเขาเป็นบุตรของดาบทและดาบทสินีบิดามารดาทั้งสองซึ่งมีตาบอดสนิทเพราะพิษงูกุมารต้องคอยเลี้ยงดูผู้มีพระคุณทั้งสองตลอดมาด้วยความกตัญญูแม้ถูกพระเจ้าปิลยักษ์ยิงด้วยธนูถึงแก่ความตายก็กลับฟื้นคืนได้ด้วยการทำสัจจกิริยาของบิดามารดาและพหุสุนทรีเทพธิดาพร้อมด้วยพลาเดชานุภาพแห่งความกตัญญูอันเกิดจากเมตตาบารมีของพระสุวรรณสามนั้นตั้งแต่ต้นจนอวสานแล้วขออำนาจแห่งเมตตาบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระสุวรรณสามผู้ที่มนุษย์และเทวดาสรรเสริญว่าเป็นยอดแห่งบุคคลผู้กตัญญูต่อบิดามารดาได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีสมบูรณ์ด้วยเมตตาบารมีเป็นผู้ปฏิบัติแน่วแน่มั่นคงในกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณมีเกียรติคุณปรากฏดุจดังพระสุวรรณสามสำริดในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-2480555

0: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอน6
9: สักกวาดาวจระเข้ก็เหหกศีรษะตกหันหางขึ้นกลางหาวเป็นวันแรมแจ่มแจ้งด้วยแสงดาวน้ำค้างคราวปลายโปรยโรยละออง
10: อิสวาดอ่านอะไรจ๊ะ
9: อ่านบทสักกวาจ้ะพี่ก้อยเขาเขียนไว้แล้วมันเปลวลงมาจากโต๊ะฉันก็เลยเก็บเอามาอ่าน
10: ทำไมถึงบอกว่าดาวจระเข้ก็เหหก
9: เหแปลว่าบินออกไปจากที่เดิมส่วนหกในที่นี้แปลว่าเบนหัวลงมาอยู่ข้างล่างเหมือนที่เด็กๆ เขาเล่นหกกระเมนเอาหัวลงเอาเท้าชี้ฟ้านั่นแหละจ้ะ
10: หกมีตั้งหลายความหมายเช่นหกล้มหกกระเมนน้ำหกเลข
9: ดาวจระเข้เหหกหกในที่นี้คือเบนศีรษะลงมาด้านล่าง
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: 2022ได้รับการตอบรับจากพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศประมาณ 58,000 คนทำให้แต่ละจังหวัดได้ฟื้นฟูประเพณีเก่าแก่ชุดแต่งกายประจำท้องถิ่นและอาหารของแต่ละท้องถิ่นก็ให้เกิดรายได้แก่ชุมชนโรงแรมที่พักและโฮมสเตย์โดยรอบชุมชนส่งผลให้มีการพัฒนาต้นทุนทางวัฒนธรรมเมืองรองของประเทศไทยมาลิชโยรายงาน
1: มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์และสิริราชมูลนิธิจัดโครงการส่งต่อเปียโน300หลังสู่โรงเรียนชุมชนและโรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงดนตรีได้อย่างเท่าเทียม
2: ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์กล่าวว่าโครงการ Pay for It Piano for Life Chant for Change นำเปียโนจากมหาวิทยาลัยดุริยางคศิลป
3: ์องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินปลายทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี่ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอก.ก็ไม่มี QR code อะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอก.ห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอ.เลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาเขื่อนแก้วค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามเรื่องของรถยนต์ EV กันหน่อยหรือว่ารถไฟฟ้านะคะที่ตอนนี้ก็มีผู้ใช้รถยนต์นี่แหละค่ะออกมาร้องเรียนกันจำนวนมากนะคะตอนนี้เป็นหลักพันกว่าคนแล้วแล้วก็รวมถึงทางสภาผู้บริโภคก็มีประเด็นที่ว่าไปฟ้องร้องให้นะคะเป็นคดีกลุ่มด้วยแต่เรื่องนี้ค่ะล่าสุดนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการถกนะคะสคบรวมถึงภาคีเครือข่ายเร่งเยียวยาผู้บริโภครถ EV หลังพบปัญหาร้องเรียนพุ่งถึง 1,300 คนนะคะทั้งประเด็นรถชำรุดเอ่ยการปิดตัวของศูนย์บริการแล้วก็ราคาที่ลดดิ่งลงมานะคะล่าสุดนะคะคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบฉลากรถยนต์ไฟฟ้าแล้วนะคะปัญหาการใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV โดยเฉพาะประเด็นความชำรุดบกพร่องของตัวรถที่แก้ไขไม่จบนะคะการประกาศลดราคาอย่างรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อราคารถมือสองราคามือสองนะคะรวมถึงความกังวลเรื่องของการบริการหลังการขายที่เสี่ยงต่อการถูกลอยแพหากบริษัทแม่หรือศูนย์บริการปิดตัวลงนะคะส่งผลให้สถิติการร้องเรียนจากผู้บริโภคในช่วงปี2567มาจนถึงปีนี้นะคะพุ่งสูงขึ้นถึง 1,348 รายพบปัญหาความชำรุดบกพร่องมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งค่ะรวมถึงเกือบร้อยละ50ของข้อร้องเรียนทั้งหมดนะคะล่าสุดเลยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสคบทั้งสภาองค์กรผู้บริโภคเพื่อหามาตรการเยียวยาผู้เสียหายอย่างเร่งด่วนโดยทางสคบนะคะได้มีมติดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจเรื่องรถไฟฟ้าเพื่อมีการเรียกร้องค่าเสียหายคืนให้กับผู้บริโภคเรียกร้องคืนประมาณ100ล้านบาทพร้อมย้ำว่ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าควบคุมฉลากหากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือบิดเบือนนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะข้อมูลจากทางสคบนะคะก็ระบุว่าปัญหาเนี่ยมีประมาณ5หลักเลยนะคะเน้นๆนะคะก็คือได้แก่ความชำรุดบกพร่องของตัวรถร้อยละ 47.3 การไม่คืนเงินจองการปรับลดราคาลงทันทีหลังการซื้อการไม่ส่งมอบของแถมแล้วก็การซ่อมแซมล่าช้าโดยเฉพาะความกังวลเรื่องการถูกลอยแพจากการปิดตัวของศูนย์บริการที่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 41.5 ของข้อเรียกร้องทั้งหมดค่ะตอนนี้นะคะ สคบเองก็มีมติดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบการเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายคืนให้กับผู้บริโภคกว่าร้อยล้านบาทนั่นเองเรื่องนี้ก็เป็นที่น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้ก็มีการไปตรวจสอบโชว์รูมต่างๆที่ขายรถยนต์ไฟฟ้านะคะเพื่อดูว่ามันจะมีมาตรการไหนที่จะแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในยุคปัจจุบันนี้เพราะว่า หลายคนก็หนีจากเรื่องของน้ำมันแพงนะคะก็หนีมาใช้รถไฟฟ้าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงเนาะอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับดร.ณัฐพันธ์ถนอมศักดิ์ซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง EEC คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะซึ่งจะมาพูดคุยในเรื่องของสะท้อนเสียงกันหน่อยว่าผู้ใช้รถ EV เนี่ยคนที่มองว่ารถไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะแต่ว่ามาใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมันดีกว่ากันแน่หรือนะคะการประหยัดน้ำมันแต่ปัญหาที่ตามมาที่มีข้อสะท้อนนะคะเสียงจากผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็บอกว่าอะไรเนี่ยมันค่อนข้างแพงเหมือนกันยางรถยนต์ก็แพงเหมือนกันการไปเบิกอะไรนะคะจากศูนย์มันก็แพงด้วยเช่นกันนะคะเรื่องนี้ก็มองว่ามันจะประหยัดกว่ารถที่ใช้น้ำมันอย่างไรนะคะเรื่องนี้ก็เป็นที่ถกเถียงแล้วก็สะท้อนปัญหามาไม่ขาดสายเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเรื่องของการที่หันไปใช้รถไฟฟ้าสวัสดีค่ะท่านดร.คะ
7: ครับสวัสดีครับ
6: ขออนุญาต
7: ครับทุกท่านครับ
6: ค่ะเรียกอาจารย์ณัฐพันธ์แล้วกันนะคะอาจารย์
7: ครับผมได้ครับ
6: ค่ะอาจารย์ตอนนี้คนที่ใช้รถไฟฟ้านี่ออกมาร้องเรียนกันค่อนข้างมากเลยค่ะเพราะว่ากลับไปเจอปัญหาว่าเอ๊ะอะไรมันก็แพงมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยนะคะอาจารย์อยากจะให้มุมมองหรือว่ามีข้อแนะนำอย่างไรสำหรับคนที่ใช้รถไฟฟ้าคะ
7: ครับผมครับในมุมมองอันนี้ขอเป็นมุมมองส่วนตัวละกันนะครับในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้าเองเนี่ยผมอยากให้เรามองเหมือนเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทหนึ่งนะครับเพราะว่าระบบกลไกต่างๆมาจัดแตกต่างจากยานยนต์ไฟฟ้าสันดาปทั่วไปนะครับเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่มันอยู่ในรถยนต์นะครับแล้วมันทำให้มันเคลื่อนที่ไปได
6: ้
7: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างทางตัวสถาปัตยกรรมภายในมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะครับในสันดาปเนี่ยมันจะเป็นเครื่องกลยานยนต์ซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้มันพัฒนามาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วแล้วก็มันจะค่อนข้างเร็วนะครับในส่วนของตัวยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าว่ากันตามตรงๆเนี่ยมันก็เพิ่งมีการพัฒนาที่ก้าวกระโดดเนี่ยก็หลังจากช่วงโควิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรอบของระยะเวลาการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ยังมีข้อจำกัดในตัวของมันอยู
6: ่
7: นะครับถ้าเราลองมองไปวิเคราะห์มองย้อนกลับไปก็จะคล้ายๆกับการพัฒนามือถือนะครับแต่ก่อนที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มาพัฒนามาเป็นของไฮเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับซึ่งในมุมมองตัวนี้ก็ต้องดูว่าในระยะเวลาอีกไม่เกิน5ปีเนี่ยมันก็ยังมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่มันจะก้าวกระโดดไปรูปแบบหนึ่งนะครับจากแต่เดิมเนี่ยเรามองตอนนี้ระดับแรงดันที่เราใช้ภายในรถกันรถไฟฟ้ายุคใหม่เนี่ยประมาณ400โวลต์นะครับตอนนี้ได้ถามแล้วว่าเทคโนโลยีมันจะกระโดดไปเป็น800โวลต์เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบภายในมันอาจจะมีการเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยต้องยอมรับว่ามันจะไม่ใช่เหมือนรถธรรมดาการที่ผู้บริโภคหรือคนที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยอาจจะต้องมีมุมมองในแง่คิดอะไรที่ใหม่ขึ้นมาพอสมควรครับ
6: อาจจะต้องมองเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นไหมคะรถไฟฟ้านี่มีความปลอดภัยน้อยกว่าไหมคะน้อยกว่ารถสันดาปไหมคะอาจารย
7: ์ในเชิงทางวิศวกรรมเนี่ยผมมองว่ามันใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนว่าไฟฟ้าเองเนี่ยเรามองไม่เห็นในสิ่งที่มันเกิดนะเราไม่เกิดมาเนี่ยเราไม่เคยเห็นกระแสไฟฟ้าว่ารูปหน้าหน้าตาเป็นยังไงนอกจากสัมผัสถึงจะรู้แต่ถ้าเป็นยานยนต์สันดาปเนี่ยเราจะมองเห็นว่ามีกลิ่นน้ำมันมีกลิ่นแก๊สในกรณีถ้าเป็นรถสันดาปที่ติดตั้งแก๊สเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของความปลอดภัยในทางวิศวกรรมเนี่ยมันถูกสร้างมาค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่ว่าการประสบอุบัติเหตุหรือแรงต้านเนี่ยภาคเทียบ40ในปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นระยะสำคัญครับยกเว้นว่าอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่มันถูกคิวเสียนี้มันเคสไปเคสละกัน
6: ถ้าแบบนี้เนี่ยคนที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเขาจะต้องดูแลรถยนต์ยังไง
7: ครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะตัดสินใจซื้อรถสักคันเนี่ยเราต้องศึกษาลักษณะรถที่เราใช้ให้ ในเรียกว่าในเชิงลึกพอสมควรแล้วกันแล้วก็ทำความเข้าใจกับสิ่งที่ทางผู้ผลิตที่เขาทำคู่มืออะไรมาให้เราเนี่ยเราต้องมีความตั้งใจในการอ่านคู่มือเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของกรณีฉุกเฉินนะครับเราจะต้องมีแนวทางแก้ไขยังไงนะครับเช่นถ้ารถประสบอุบัติเหตุแล้วเกิดกลไกทางไฟฟ้ามันทำงานแล้วทำให้ประตูล็อกไม่สามารถออกไปได้เนี่ยมันก็จะมีกลไกทางแมคานิกที่ทำให้เราออกจากตัวรถไปได้หรือวิธีขั้นตอนบำรุงดูแลรักษาต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าค่ายรถยนต์เนี่ยเราก็จะมีคู่มือให้เราได้ทำการศึกษา
8: ค่ะ
7: นะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับนิดนึงบางทีเราอาจจะมองข้ามในสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญนะครับ
8: บางคนก็ไม่อ่านใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ยอมรับเลย
7: บาง
8: ครั้งก็อาจจะเป็นผู้หญิงแบบเราไม่อ่านเลยถามแต่ผู้ชายนะคะแบบนี้จริงๆถ้าเกิดฉุกเฉินเหตุต่างๆเนี่ยมันควรจะต้องศึกษาด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมอาจารย์
7: ครับ
8: เพื่อความปลอดภ
7: ัยอย่างน้อยบางทีค่ายรถที่ขายของให้กับผู้บริโภคบางทีอาจจะมีแบบเขาเรียกว่าแคมเปญในการฝึกอบรมในการใช้รถสักอย่างน้อยวันหนึ่งหรือครึ่งวันก็ได้แต่น้อยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเราจะต้องทำการเรียกว่าเอาตัวเองจะออกจากที่เกิดเหตุอย่างไรให้ปลอดภัยอะไรพวกนี้ครับ
8: อาจารย์แล้วกรณีที่เป็นตัวชาร์จล่ะคะต้องติดตั้งแบบให้มันได้มาตรฐานยังไงบ้างเพราะว่ามีข่าวคราวเรื่องของเกิดเหตุไฟไหม้บ้างก็มีเหมือนกันค่ะอาจารย
7: ์ก็อันนี้ขออนุญาตเป็น2กรณีนะอาจารย์ในกรณีสเตชันชาร์จที่เป็นแบบพับลิกชาร์จเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ในผู้ให้บริการเนี่ยก็คงออกแบบค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าต้องมีวิศวกรเป็นกับการรับรองอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้มาดูในส่วนของกรณีที่เป็นที่พักอาศัยนะครับที่พักอาศัยเนี่ยโดยปกติแล้วในการติดตั้งระบบไฟภายในอาคารเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือเป็นวิศวกรที่เข้ามาดูแลหรือมีการเซ็นกำกับในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยบางทีเราอาจจะมองข้ามตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีตัวบทกฎหมายรองรับเรื่องพวกนี้อยู่ในกรณีช่างผู้ประกอบการหรือผู้ที่มาติดตั้งให้พวกเราเนี่ยเขาต้องมีใบรับรองในการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมในการเดินสายไฟภายในอาคารนะครับแต่บางครั้งเนี่ยถ้าตัวเจ้าทั่วไปผมเชื่อว่าผู้บริโภคแต่คนในบางทีมองข้ามตรงจุดนี้ก็จะไม่ได้เรียกใช้ช่างที่มีการผ่านการรับรองอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าในกรณีของค่ายรถที่มาเซอร์วิสให้กับลูกค้าของผู้บริโภคเนี่ยเชื่อว่าช่างจะต้องผ่านการเทรนนิ่งมีการสอบไปรับรองอะไรพวกนี้อยู่แล้วคราวนี้แต่ถ้าเป็นกรณีทั่วไปเนี่ยบางทีอันนี้อาจจะต้องย้ำเตือนผู้บริโภคนิดนึงนะครับว่าจะต้องคัดเลือกช่างหรือว่าดูว่าผู้ที่มาประกอบตรวจชาร์จให้เราเนี่ยมีใบรับรองมีการผ่านการสุขภาพมากน้อยแค่นั้นนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยให้ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่างๆลงได
8: ้ค่ะอาจารย์ก็มีประเด็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของศูนย์รองรับบริการผู้ใช้ค่ะอันนี้มันจะต้องขยายหรือว่าต้องมีให้เพียงพอยังไงบ้างอาจารย์มีข้อเสนอยังไงไหมคะ
7: คือตอนนี้เราต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องฝ่ายเด็กก็ต้องเห็นใจกับผู้ประกอบการนะครับคือในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เวลาพัฒนาพวกอุตสาหกรรมพวกนี้มาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วของอุตสาหกรรมยานยนต์สันดาปเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระจายตัวของศูนย์ก็ดีหรือคนที่มีความรู้ทางช่างที่งานซ่อมบำรุงก็ดีเนี่ยก็กว่าจะพัฒนาได้ถึงระดับกระจายทั่วประเทศได้เนี่ยมันมีเกาะระยะเวลาที่ค่อนข้างนานแต่ยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่เนี่ยที่เป็นยานยนต์ที่เอาขึ้นนำเข้ามาเนี่ยในตัวอุตสาหกรรมเองเนี่ยมันเพิ่งตั้งขายนะครับเราถ้านับจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเริ่มบูมกันมาก็คือหลังจากโควิดปี2019ซึ่งปัจจุบันก็ยังแค่ประมาณ 7-8 ปีที่ผ่านมาเองนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการทันเฟอร์เทอร์ที่ก็ดีหรือการที่ช่างยนต์ที่จะมาทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้ก็ต้องใช้จอกระยะเวลาในการศึกษาค่อนข้างเยอะพอสมควรประกอบกับตัวยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีข้อจำกัด ตรงที่ว่าตัวที่เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่มันเกี่ยวข้องกับเรียกว่าสมองกลทางไฟฟ้าเนี่ยทางค่ายรถเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถปล่อยโปรโตคอลได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้สำหรับช่างทั่วไปด้วยนะครับเรื่องตรงนี้ก็ผมต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันเองสถาบันการศึกษาก็ดีไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาลัยเทคนิคหรือในระดับมหาวิทยาลัยเองก็ดีเนี่ยก็กำลังเร่งขนาดกำลังปลดเรื่องพวกนี้อยู
8: ่อาจารย์แล้วกรณีเรื่องของค่าไฟล่ะคะมันมีผู้บริโภคอยากทราบคนที่ไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยก็พยายามศึกษาข้อมูลว่ามันเปลืองไฟไหมสำหรับคนที่จะหันมาใช้รถไฟฟ้าค่ะ
7: ครับผมในแง่ของคือตอนนี้ครับมันก็ยังตอบได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าเราอยู่ในวิกฤตของด้านพลังงานอยู่นะครับส่วนหนึ่งเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้อยู่เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งปัจจุบันเราก็มีส่วนหนึ่งมาจากอ่าวไทยส่วนหนึ่งที่เราต้องนำเข้าเพราะนั้นต้นทุนของก๊าซธรรมชาติตรงนี้ก็ราคาเนี่ยค่อนข้างผันผวนแต่ถามว่าระยะทางต่อการชาร์จหรือว่าต่างๆเนี่ยในแง่ของความประหยัดเนี่ยมันประหยัดอยู่แล้วละในตัวมันเองนะครับถ้าเทียบกับราคาน้ำมันนะครับ
8: ประหยัดกว่า
7: แต่ถึงจุดหนึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันในอนาคตว่าราคาน้ำมันหรือค่าพลังงานต่างๆในโลกเนี่ยมันจะฉีดตัวขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนอันนี้ยังผมมองว่ายังมีโอกาสที่ราคามันยังขึ้นไปได้อยู่แต่ถ้าโดยปกติแล้วราคาพลังงานไฟฟ้ากับน้ำมันเนี่ยสัดส่วนราคาก็ยังมีความชัดเจนว่าการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยก็ยังถูกกว่า
8: จริงๆยอดขายตอนนี้สรุปแล้วลดลงหรืออาจจะเพิ่มมากขึ้นหรือไม่อันนี้อาจารย์ประเมินยังไงไหมคะอาจารย
7: ์คือในช่วงวิกฤตพลังงานเนี่ยผมมองว่ายอดขายอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าส่วนหนึ่งตอนนี้รัฐบาลเองก็มีการสนับสนุนให้ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์เพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้อย่างคนที่ผมรู้จักเองเนี่ยก็ติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็มีตัวแบตเตอรี่คอยแบ็คอัพพลังงานที่มันส่วนเกินที่เขาเหลือเนี่ยเขาก็เอามาชาร์จรถไฟฟ้าได
8: ้อยากให้โซลาร์เซลล์ลดราคาจังเลยนะจริงๆทางเลือกมาหันมาใช้โซลาร์เซลล์นี่ก็น่าจะดีนะอาจารย์นะแต่ว่าเอ๊ะราคาโซลาร์เซลล์บางคนก็บอกมันแพงฉันไม่สามารถซื้อมาติดตั้งได้นะคะแบบนี้ก็มีเหมือนกันแต่ก็แล้วแต่ความสะดวกนะของผู้บริโภคอาจารย์คะสุดท้ายนี้ให้อาจารย์ให้ข้อคิดหรือว่าเตือนภัยผู้ใช้รถไฟฟ้าหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็หลายคนก็ระแวงค่ะไม่กล้าซื้อบ้างหรือคนที่มีปัญหาอยู่แล้วก็ร้องเรียนเรื่องของอะไรแพงบ้างละไม่มีศูนย์บริการบ้างอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย
7: ์ผมแค่เป็นกรณีหลายๆกรณีและการเนี่ยกรณีที่เป็นรถที่มาตอนยุคแรกๆช่วงปี2019เป็นต้นมาจนถึงปี2021เนี่ยอันนี้ต้องยอมรับนิดหนึ่งว่าช่วงนั้นเทคโนโลยีมันยังไม่นิ่งเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ต่างๆก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะเริ่มหาหลักยากนะครับแล้วพอวิซ่ารถยุคแรกๆเนี่ยราคาก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงแล้วก็ตัวโมเดลเนี่ยยังไม่มีความหลากหลายนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับสภาพนะครับว่าตัวอะไรเนี่ยค่อนข้างหายากนะครับแต่พอมายุคปัจจุบันนะครับหลังจากปี2021เป็นต้นมาเนี่ยผมคิดว่าหลายแบรนด์ที่มาเปิดโรงงานในเมืองไทยเนี่ยอันนี้ผมมองว่าตัวอะไรจะค่อนข้างเริ่มจะดิ่งแล้วนะครับเพราะนั้นอยากให้ผู้บริโภคเองเนี่ยลองมาพิจารณาว่ารถที่มีเริ่มผลิตในสายการผลิตในเมืองไทยมีค่ายไหนบ้างนะครับลองศึกษาตรงจุดนี้ดูนะครับส่วนค่ายที่ยังไม่มีผลิตเนี่ยเราอาจจะต้องชั่งใจนิดนึงนะครับดูว่าแนวโน้มทางที่เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าเนี่ยเขาจะมีนโยบายหรือมีวิธีการในการนำอะไรเข้ามาอย่างไรนะครับคราวนี้ถัดมาก็จะเป็นงานกลุ่มที่เป็นตัวเซอร์วิสต่างๆนะครับก็ต้องมาพิจารณาแล้วว่าในส่วนของค่ายรถเองเนี่ยตัวศูนย์เซอร์วิสต่างๆที่เป็นศูนย์เซอร์วิสจริงๆไม่ใช่ศูนย์สำหรับการขายมีอยู่กี่แห่งจุดไหนเป็นจุดที่ให้บริการที่สำคัญอะไรบ้างนะครับ ในกรณีถ้าเป็นศูนย์ที่เป็นเขาเรียกภาษาชาวบ้านคืออู่นอกนะครับก็คืออู่ประกอบการข้อมูลทั่วไปเอกชนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทรถยนต์เนี่ยก็ต้องมาดูว่าอู่ปัจจุบันเนี่ยมีอู่ไหนที่เขามีความเข้าใจมีฝีมือในการข้อมูลในจุดนี
8: ้
7: นะครับอันนี้ก็คือในแง่ของภาพที่ผู้บริโภคอาจจะต้องดูต่างๆถัดมานะครับก็ลักษณะของพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคนะครับว่าเรามีความจำเป็นใช้รถแบบไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเราใช้ในกรณีถ้าเดินทางไกลๆเนี่ยผมก็ยังมองว่ารถสันดาปหรือรถยนต์ที่เป็นกลุ่มไฮบริดของค่ายทางญี่ปุ่นก็ดีหรือทางยุโรปก็ดีเนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นคำตอบในช่วงจังหวะนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีในการพัฒนาแบตเตอรี่ตอนนี้เท่าที่ผมติดตามเนี่ยมันยังไม่ถึงเจเนเรชันที่สามารถวิ่งระยะทางไกลๆและประชาไปไหวนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่ผู้บริโภคที่ใช้รถระยะในระยะทางไม่เกิน100กิโลเมตรต่อวันนะครับก็มันตอนนี้กำลังมีทางเลือกอีกเยอะแยะมากมายก็เราสามารถใช้ได้เกือบทุกค่ายนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ผู้บริโภคว่าจะตัดสินใจว่าจะเลือกค่ายไหน
8: เลือกเอาที่ตัวเองสะดวกเนาะจริงๆรถไฟฟ้าอาจจะเหมาะ
7: เอาที่ตัวเองสะดวกแล้วก็ดูว่าใช่แล้วก็ดูว่าอะไรในแต่ละค่ายมันมีสต็อกในเมืองไทยได้ก่อนกัน
8: ผู้บริโภคที่ยังคงสงสัยว่าฉันจะร้องเรียนหรืออะไรต่างๆที่มีปัญหาพบปัญหารถไฟฟ้านี่ก็อาจจะสามารถร้องเรียนไปยังสายด่วนของทางสคบก็ได้หรือว่าสภาผู้บริโภคก็ได้นะคะสคบก็1166หรือสภาผู้บริโภคก็คือ1502นะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ณัฐพันธ์ถนอมสัตว์นะคะผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง EEC คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพามากๆค่ะอาจารย์คะขอบคุณค่ะ
7: ครับ
8: สว
7: ั
8: สด
7: ี
8: ค
7: ่
8: ะ
7: สวัสด
8: ี
7: ครับ
8: เอาละค่ะไปเรื่องต่อไปกันหน่อยเรื่องนี้อยากจะเตือนภัยสาวๆกันหน่อยที่ชอบใช้เครื่องสำอางนะคะจริงๆดิฉันก็ชอบใช้นะเครื่องสำอางซองชนิดซองนะคะส่วนมากก็จะซื้อในร้านสะดวกซื้อนะแต่ทีนี้เนี่ยไปเห็นที่ปอส.เขาไปบุกยึดเครื่องสำอางนะคะก็คือปลอมประมาณ 700,000 ชิ้นมีการจับกุม3แก๊งคนจีนเรื่องนี้นะคะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าบก.ปอส.เขาเข้าไปตรวจค้น3จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะพร้อมตรวจยึดของกลางนั่นก็คือครีมกันแดดชุดเครื่องสำอางแล้วก็รวมไปถึงเครื่องสำอางที่ใช้บำรุงผิวซึ่งพบว่าปลอมแล้วก็เลียนแบบเครื่องหมายการค้ารวมกว่า 700,000 ชิ้นนะคะมีการจับกุมผู้ต้องหานะคะเป็นชายสัญชาติจีน3คนข้อหาก็คือร่วมกันมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมและเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมีการจดทะเบียนในราชอาณาจักรด้วยการจับกุมครั้งนี้นะคะก็สืบจากการรับแจ้งจากตัวแทนผู้เสียหายว่ามีการลักลอบจำหน่ายครีมซองครีมกันแดดชุดเครื่องสำอางเครื่องสำอางใช้บำรุงผิวยี่ห้อดังนะคะโดยจำหน่ายในแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะรวมถึงจำหน่ายในราคาถูกด้วยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตอย่างหนึ่งโดยทำให้ประชาชนทั่วไปเชื่อว่าเป็นครีมที่ลดราคาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการสืบสวนจนทราบว่ามีสถานที่ที่เป็นสถานกักเก็บบรรจุสินค้าจำนวน5จุดนะคะจากนั้นตำรวจก็ได้ร่วมกับตัวแทนผู้เสียหายแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเปิดปฏิบัติการเลยค่ะไปตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มได้ดังกล่าวนั่นก็คือตำรวจสอบสวนกลางก็มีการออกมาเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเลือกซื้อนะคะครีมซองหรือว่าครีมกันแดดเครื่องสำอางต่างๆเพราะว่าอาจจะมีผลต่อผิวหนังของเราถ้าเกิดว่ามันมีสารผสมอะไรมันมีความระคายเคืองไหมนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะมารู้ได้ยังไงว่าเครื่องสำอางนั้นเป็นของปลอมนะคะแล้วก็จะสังเกตยังไงผู้บริโภคต้องรู้สิทธิของตัวเองอย่างไรนะคะไปพูดคุยกับคุณวิชยาพรสุภาโสนนะคะเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามนโยบายสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
8: อยากจะให้พี่วิชยาพรเนี่ย สะท้อนหน่อยว่าเราจะต้องเช็คยังไงว่าที่เราใช้เนี่ยมันเป็นของจริงหรือของปลอมค่ะ
9: ปัญหาเนี้ยนะคะเป็นปัญหาผู้บริโภคที่ว่าพบเจอกันมาอย่างยาวนานแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำวิธีการสังเกตนะคะเช็คว่าผลิตภัณฑ์ครีมซองหรือว่าเครื่องสำอางเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์แท้หรือว่าปลอมนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยดูจากราคาค่ะราคาที่มันถูกผิดปกติมากเนี่ยค่ะจากทางท้องตลาดเนี่ยนับเป็นสัญญาณเสี่ยงนะคะของว่ามันเป็นของปลอมมันเป็นสินค้าผิดกฎหมายเนื่องจากนะคะว่าสินค้าเครื่องสำอางโดยเฉพาะแบรนด์ดังที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมีต้นทุนหลายส่วนนะคะที่ค่อนข้างคงที่อย่างเช่นค่าวัตถุดิบนะคะค่าบรรจุภัณฑ์ค่าโรงงานมาตรฐานหรือว่าค่าการตลาดค่าขนส่งค่าภาษีเนี่ยมีค่าธรรมเนียมหมดเนาะโดยเฉพาะยังค่าธรรมเนียมกับการจดแจ้งกับทางอย.ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราพบเจอสินค้าที่มันถูกกว่าปกติเนี่ยครึ่งราคานะคะมันเป็นสัญญาณที่จะบอกว่าสินค้าเนี่ยมันเป็นสินค้าปลอมเนาะเนื่องจากพวกผลิตภัณฑ์ปลอมพวกเนี้ยมันผลิตจากวัตถุดิบราคาถูกนะคะ ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยไม่เสียภาษีแล้วก็มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เลียนแบบนะคะจึงสามารถขายได้ต่ำกว่าราคาจริงเนาะอันนี้เป็นอันที่หนึ่งนะคะดูที่ราคาอันที่สองเนี่ยเราจะมาดูที่เลขจดแจ้งค่ะในการใช้เครื่องสำอางในประเทศไทยเนี่ยมันต้องมีเลขจดแจ้งของอย.เนาะมันจะมีได้สองกรณีนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยกรณีที่ตรวจสอบง่ายก็คือไม่มีเลขจดแจ้งของอย.เลยนะคะเราพิผลิตภัณฑ์ซองฉลากต่างๆมาดูเนี่ยมันจะเราจะไม่เห็นเลขจดแจ้งของอย.หรือเป็นเลขจดแจ้งปลอมนะคะอย่างเช่นถ้าเราเอาเลขตัวเนี้ยไปเซิร์ชในระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของอย.เนี่ยมันจะค้นหาไม่พบนั่นหมายความว่าพวกผู้ประกอบการที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยเขามั่วเลขขึ้นมานะคะอันที่หนึ่งในกรณีที่สองเนี่ยมันเป็นกรณีที่ตรวจสอบค่อนข้างยากก็คือการนำเลขจดแจ้งของจริงเนี่ยมาสวมกับสินค้าปลอมนะคะ อันนี้เป็นการพบเห็นได้จำนวนมากเนาะผู้บริโภคเนี่ยค่ะจึงไม่ควรเช็คแค่ว่ามันมีเลขจดแจ้งอยู่จริงไหมต้องดูด้วยค่ะว่าเลขนั้นตรงกับสินค้าที่ขายหรือไม่เช่นชื่อสินค้าประเภทสินค้าชื่อบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้านะคะต้องตรงกับในข้อมูลของระบบของทางอย.เนา
8: ะ
9: อันนี้นะคะแล้วมีข้อสังเกตอีกเพิ่มเติมอีกอะค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอมเนี่ยมันอาจจะมีการพิมพ์ฟอนต์ที่ไม่ตรงอะค่ะไม่เหมือนวางโลโก้ผิดตำแหน่งสีเพี้ยนเนี่ยพวกนี้นี่ก็เป็นการสังเกตได้เหมือนกันค่ะอีกจุดที่ควรดูเนี่ยก็คือความน่าเชื่อถือของร้านค้าออนไลน์นะคะร้านค้าออนไลน์พวกนี้จะสังเกตว่ามันเป็นร้านค้าเปิดใหม่ไม่มีที่อยู่ติดต่อไม่มีตัวตนบริษัทหรือเปลี่ยนชื่อในเพจ Facebook หรือว่าช่องทางอื่นๆนะคะบ่อยอย่างเช่นเวลาเราเข้าไปดูซื้อสินค้าใน Facebook เนาะเราสามารถเข้าไปดูประวัติการเปลี่ยนชื่อเพจได้เนาะว่ามันมีการเปลี่ยนชื่อจากเพจนี้เป็นเพจอะไรบ่อยหรือไม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกจุดที่ควรดูเลยเนาะก็คือเทียบกับร้านค้าต้นเขาเรียกไงคะร้านค้าแบรนด์นั้นเลยอะค่ะว่าผลิตภัณฑ์นี้มันมีสินค้าวางขายอยู่จริงไหมหรือว่าตรวจสอบราคาหรือว่าสามารถเช็คกับล็อตนัมเบอร์ได้อะค่ะประมาณนี้ในส่วนของเรื่องการเช็คสินค้าปลอมค่ะ
8: ดิฉันก็เคยซื้อเหมือนกันนะทางออนไลน์พอมาใช้ปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกคันหน้าจริงดิฉันเป็นคนเซนซิทีฟผิวหนังเนี่ยแพ้ง่ายมากๆนะคะก็เลยมีการแจ้งเรื่องเบาะแสไปเหมือนกันที่ยี่ห้อหนึ่งละกันนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเขานำเรื่องนำไปตรวจสอบหรือไม่อย่างไรนะคะจริงๆมีซื้อครีมทาผิวซื้อ1แถม1กระปุกใหญ่โอ้โหอันนั้นคือผื่นแดงขึ้นเลยค่ะอันนี้ก็ชัดเจนว่าจริงๆแล้วจะร้องเรียนไปที่สภาองค์กรเหมือนกันนะคะตอนนี้ตัวอย่างเอ๊ะหายไปไหนอะไรแบบนี้จริงๆแนะนำได้ไหมคะว่าผู้บริโภคที่ซื้อไปแล้วอยากจะเอาครีมไปตรวจอันนี้ทำได้ไหมคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะ
9: ทำได้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะในเรื่องนี้ก็จะมีอย.นะคะสคบ.แล้วก็สภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการร้องเรียนนะคะเราต้องมีหลักฐานประกอบเนาะหนึ่งคือหลักฐานที่ว่าทางผู้บริโภคอะค่ะแต่ละท่านได้รับความเสียหายจริงเนาะอย่างเช่นเราทาครีมไปเนี่ยหน้าเราเกิดอาการแพ้เนาะเราอาจจะไปหาหมอเก็บเป็นใบรับรองแพทย์นะคะหรือว่าถ่ายรูปความเสียหายที่เกิดขึ้นหน้าเราเป็นผื่นแพ้เราถ่ายเก็บไว้อันนี้เป็นอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองเก็บผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อไว้เนาะถ้ามีปัญหาแล้วเนี่ยต้องการร้องเรียนอย่าทิ้งนะคะอันนี้เน้นย้ำอย่าทิ้งว่า
10: เราเนี่ยจะต้องเก็บผลิตภัณฑ์นั้นที่มีกองสลากใบเสร็จอย่างเงี้ยค่ะหลักฐานการซื้อขายเนี่ยเก็บไว้เนาะเพื่อทำการตรวจสอบนะคะว่าช่องทางการซื้อเนี่ยเป็นแบรนด์ออฟฟิเชียลไหมหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการเนี่ยค่ะผลิตมาสวมรอยแบรนด์ดังอีกทีนึงอะค่ะ
8: บางทีเราซื้อจากไลฟ์สดเลยนะคะอันนี้ก็เสี่ยงโดนสวมรอยไหมคะ
10: เสี่ยงโดนสวมรอยค่ะเพราะร้านค้าพวกนี้ค่ะต้องแจ้งว่าปัจจุบันเนี่ยการขายสินค้าออนไลน์เนี่ยมันเป็นที่นิยมแพร่หลายมากเนาะในประเทศไทยดังนั้นเนี่ยพวกมิจฉาชีพอะค่ะก็จะมาแอบอ้างแอบขายสินค้าปลอมเนี่ยขายในออนไลน์เต็มไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยทางสภาเนี่ยค่ะคือต้องกับทางสคบหรือทางอย.เนี่ยค่ะเราเนี่ยมีการดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเนาะแต่น่าเสียดายค่ะมิจฉาชีพมันมีเยอะจริงๆเลยค่ะคือพอปิดร้านไปแล้วเนี่ยเราตรวจสอบไปแล้วเนาะมีการแจ้งไปยังแพลตฟอร์มขายเนาะไม่ว่าจะเป็นแอปสีส้มสีน้ำเงินสีฟ้าหรือว่าสีดำเนาะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแจ้งไปหมดแล้วร้านค้าพวกนั้นก็จะปิดยังสักพักก็จะเปิดใหม่อะค่ะ
8: สถิติการแจ้งความออนไลน์เนี่ยยอดของการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ก็คือยังเป็นอันดับหนึ่งที่มีประชาชนเสียหายจำนวนมากเลยนะคะการตรวจหลักฐานในส่วนของส่วนผสมอะค่ะอันนี้อย.ก็จะเป็นหน้าที่ของอย.ไหมที่จะส่งตรวจส่วนประกอบส่วนผสมอีกทีหนึ่ง
10: ใช่ใช่ค่ะอันนี้ถ้าเกิดปัญหาด้านนี้ค่ะเราสามารถแจ้งเรื่องแล้วก็ส่งผลิตภัณฑ์พูดคุยกับทางอย.ค่ะแล้วก็เดี๋ยวอย.เนี่ยเขาจะขอให้ส่งผลิตภัณฑ์นะคะไปมีการตรวจสอบได้ค่ะ
8: ก็จะทราบส่วนผสมเน
10: า
8: ะ
10: ถูกต้องค่ะว่าสินค้าปลอมพวกนี้มันไม่ได้เป็นแค่ส่วนผสมที่ว่าหมดอายุหรือว่าไม่ปลอดภัยด้วยเนาะมันอาจจะมีสารอย่างเช่นสเตียรอยด์ประหลอดสารห้ามใช้หรืออื่นๆอย่างเงี้ยค่ะที่เราอาจจะไม่รู้ด้วยเนาะพวกเนี้ยค่ะมันราคาถูกเนาะซื้อของราคาถูกกว่านี้แต่ว่าเสี่ยงได้รับอันตรายจากสารพวกนี้แล้วมันมีผลต่อใบหน้าของเราต่อสุขภาพเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยต้องจ่ายแพงไปอีกนานนะคะ
8: ใช่แล้วนะคะต้องไปหาคุณหมออีกนะเพื่อรักษาใบหน้าของเราอีกแล้วสเตียรอยด์เนี่ยจริงๆก็คืออันตรายมากๆเลยใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะพวกนี้มันเป็นสารสะสมนะคะทำให้เราเนี่ยเกิดอาการระคายเคืองแล้วก็แพ้ง่ายอะค่ะพวกนี้มันจะเป็นเหมือนเวลาเราใช้สเตียรอยด์เนาะอย่างถ้าเราไปหาหมอเนี่ยค่ะใช้สเตียรอยด์หมอจะแจ้งแล้วว่าทา3วันแล้วก็หยุดใช้เนาะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะมีการระคายเคืองหรือว่าผื่นหรือว่าสิวอักเสบเนี่ยขึ้นเหอะขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยค่ะ
8: จริงๆแล้วที่ไปจับล่าสุดเนี่ยก็คือปรากฏว่าไปเจอ3แก๊งคนจีนอีกแล้วนะคะไม่อยากจะพาดพิงประเทศเลยแต่ว่าเอ๊ะทำไมนะคะกลุ่มคนเหล่านี้ก็นะชอบมาทำบริษัทโรงงานแบบนี้จริงๆก็ตำรวจนะคะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ก็รวมถึงประชาชนด้วยดีกว่าว่าเป็นหูเป็นตาได้นะคะถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้แจ้งเบาะแสได้ยังไงบ้างคะ
10: ถ้าในกรณีที่มีการเจอสินค้าปลอมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันรวมทั้งหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการช่อโกงเนาะหลอกลวงนะคะขายของปลอมขายของไม่บริสุทธิ์อาหารไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอาหารหรือยาเนาะเราสามารถแจ้งไปที่สายด่วนนะคะของปคบนะคะหรือว่ากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะที่สายด่วน1135เนาะอันที่1 นะคะอันที่2เป็นสายด่วนของทางอย.นะคะ1556นะคะแล้วก็สุดท้ายสายด่วนของสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะ1502ปัญหาผู้บริโภคเนี่ยเราสามารถช่วยได้ค่ะ
8: นะเรียบร้อยแล้วสำหรับสิทธิผู้บริโภคที่สามารถนะต้องรู้ค่ะต้องรู้ให้เท่าทันด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณวิชยาพรสุภาโสดมากๆค่ะเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามนโยบายสภาองค์กรของผู้บริโภคมากๆค่ะที่มาให้ข้อมูลความรู้ในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ
10: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
8: นี่ก็รู้ให้เท่าทันนะคะเพราะว่าอย่างที่เตือนภัยไปนะคะว่าอย่าเห็นแก่ของถูกนะคะต้องตรวจเช็คร้านค้านะคะแม้ว่าจะเจอตัวเลขจดแจ้งนะคะแต่ก็ต้องระวังเรื่องของการสวมรอยนะคะบางทีนะคนที่ช่อฉนนี่ก็ยังคงเอาตัวเลขจดแจ้งของจริงมาสวมรอยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะตรวจไม่พบว่าสินค้านั้นเนี่ยเป็นของปลอมหรือไม่นะคะรวมถึงข้อสังเกตก็คือตัวหนังสือฟลอนต์นะคะก็จะไม่เหมือนของจริงนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยทางเจ้าของแบรนด์เองนี่แหละค่ะเป็นคนที่ไปสังเกต ไปเห็นนะคะว่าเอ๊ะมันทำไมตัวหนังสือมันเพี้ยนๆนะคะครีมมันก็โดนร้องเรียนกลับมาที่แบรนด์ว่าเอ๊ะมันใช้แล้วมันรู้สึกนะมันไม่ปกติมันคันมันมีผื่นอันนี้ก็เป็นจุดข้อสังเกตที่ร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะไปตรวจสอบเรื่องนี้ก็ไปเจอนี่แหละค่ะตะลึงกันเลยทีเดียว 700,000 ซองไม่รู้ว่าขายไปทั่วประเทศมากน้อยกี่วันกี่ปีกี่เดือนแล้วเนาะคนที่ยังใช้อยู่แล้วก็สงสัยเนี่ยก็ต้องดิฉันว่าถ้าซื้อจากออนไลน์ดิฉันให้เช็คค่ะให้เก็บผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเช็คก่อนนะคะอย่างที่คุณวิชยาพรแนะนำไปก็คือหลักฐานต่างๆเนี่ยเก็บไว้นะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการร้องเรียนจริงๆหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคทุกๆคนเลยนะคะว่าเราสามารถเอามาเป็นปูทางไปเลยค่ะว่าเตือนภัยกันด้วยว่ามันเป็นของปลอมนะคะส่งพิสูจน์เลยค่ะส่งตรวจสอบไปที่อย.นะคะหรือว่าแจ้งอย่างที่บอกไปก็คือปคบ.เนาะแล้วก็ TCC หรือว่าสภาผู้บริโภคนั่นเองนะคะเอาละค่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ยังเป็นภัยออนไลน์ที่มีผู้เสียหายเนี่ยจำนวนมากนะคะแล้วก็อัปเดตข่าวกันนิดนึงเพราะว่าทางตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขามีการไปจับกลุ่มนะคะรวบสาวแสบแก๊งสแกมเมอร์หลอกชวนเปิดร้านค้าขายออนไลน์เอ๊ะมันจะเชื่อมโยงกันไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยร้านค้าต่างๆนี่ก็มีมากมายในแพลตฟอร์มชื่อดังเหลือเกินนะคะเพราะว่าการซื้อของออนไลน์ตอนนี้มันก็ง่ายนะคะแล้วก็ดิฉันเองก็ใช้บริการอยู่บ่อยๆแต่ว่าไม่หลังจากที่เจอของปลอมหรือว่าเราใช้แล้วเราแพ้เนี่ยก็ไม่ซื้ออีกเลยนะคะก็เลือกที่จะเดินไปซื้อตามห้างร้านค้าที่น่าเชื่อถือดีกว่านะคะเรื่องนี้ก็อยากจะฝากเตือนภัยกันนะคะแล้วก็มีเรื่องแจ้งได้นะคะที่สถานีประชาชนค่ะ027902111นะคะคุณผู้ฟังฝากกันด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเรื่องเตือนภัยนะคะก็สามารถนำมาบอกเล่าเพื่อที่จะเป็นประโยชน์เผยแพร่ให้กับท่านผู้ฟังนะคะท่านอื่นๆได้แชร์ข้อมูลความคิดเห็นกันด้วยรวมถึงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมาพูดคุยอัปเดตเรื่องการประกาศพ.ร.ก.ฉบับที่2ที่จะเขามีไว้ป้องกันในส่วนของแพลตฟอร์มอะค่ะที่รับยิงโฆษณานะคะต้องมีการยืนยันตัวตนอย่างชัดเจนแต่ก็มีข้อถกเถียงว่าประกาศกฎหมายฉบับใหม่ที่ออกมาเนี่ยประกาศออกมาแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มหรือว่าคนที่จะยิงแอดโฆษณาเนี่ยเขาจะได้รับการเขาเรียกว่ายืนยันตัวตนเนาะแล้วก็บทลงโทษถ้าสมมติว่าแพลตฟอร์มไม่มีการตรวจสอบร้านค้าที่จะมายิงแอดโฆษณาเนี่ยมันจะมีบทลงโทษอย่างไรนะคะเรื่องนี้ก็ต้องถามทางเอ็ดด้านะคะเพราะ

0: าธิปไตยเป็นแพลตฟอร์มที่มายิงโฆษณาแล้วมาหลอกลวงประชาชนรวมถึงการใช้บัญชีม้าด้วยนะคะเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงร่วมมือกันนะคะในการหาทางป้องกันนะคะเพื่อที่จะปราบปรามภัยไซเบอร์ให้หมดไปจริงๆค่ะหรือว่าให้ลดน้อยลงนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะไปช่วงต่อไปค่ะคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับคุณชนาทิพย์ไพรพงศ์ค่ะวันนี้มีข้อมูลเรื่องน้ำส้มสายชูหมักแอปเปิ้ลบำบัดโรคได้จริงหรือไปติดตามกันค่ะ
1: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
2: พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลมันมีข้อมูลว่าน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลมีวิตามินเกลือแร่เอนไซม์พฤกษเคมีมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อราเชื้อไวรัสและแบคทีเรียพูดง่ายๆก็คือว่ามีประโยชน์มากทำให้บางคนที่พยายามที่จะรักษาสุขภาพกินแต่ของดีมีประโยชน์เนี่ยไปซื้อน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลมาปรุงอาหารแต่ว่าคุณผู้ฟังมันมีสรรพคุณแบบนี้จริงเหรอแล้วมันต่างจากน้ำส้มสายชูหมักที่เราเอาไปใส่ในพวกก๋วยเตี๋ยวยังไงเราต้องมาฟังข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยจากอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลมันมีคุณประโยชน์แบบที่เขาพูดกันจริงหรือเปล่าคะอาจารย
3: ์ไอ้เจ้าน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลเนี่ยแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าคือความจริงมันก็หลักการเดียวกันลักษณะเดียวกันกับน้ำส้มสายชูทั่วไปขึ้นกับว่าเราใช้อะไรหมักถ้าใช้แอปเปิ้ลก็จะมีกลิ่นหอมของแอปเปิ้ลแล้วก็จะมีพฤกษเคมีของแอปเปิ้ลแต่ถ้าเป็นสับปะรดก็จะหอมแบบสับปะรดถ้าเป็นข้าวหอมมะลิก็จะหอมแบบข้าวหอมมะลิเพราะฉะนั้นเอาอะไรมาหมักยังไงก็ได้อย่างนั้น
2: แล้วน้ำส้มสายชูหมักที่เราเอาไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวเราหมักมาจากอะไรคะอาจารย
3: ์ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาอะไรมาหมักคือถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยความหมายมันไม่ใช่สับปะรดจริงๆหรอกมันคือเปลือกสับปะรดกับแกนสับปะรดคือขยะที่เหลือเขาก็เอาไปหมักไม่ทิ้งไงแต่ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยจะแพงกว่าเพราะเขาใช้ข้าวจริงๆสำหรับผมเนี่ยนะผมจะซื้อสับปะรดเพราะว่าชอบกลิ่นเขานะแล้วก็ราคาก็ถูกกว่าข้าวหอมมะลิ
2: ค่ะอาจารย์แล้ววิธีการนำผลไม้หรือว่าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมาหมักเป็นน้ำส้มสายชูมันทำให้พฤกษเคมีในผักผลไม้หรือว่าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันละลายออกมาอยู่ในตัวน้ำส้มสายชูหมักนั้นแล้วมีประโยชน์เหมือนเรากินสดไหมอาจารย์
3: คือส่วนไหนที่ละลายน้ำได้จะออกมาเพราะว่าเวลาเขาจะเอาตัวต้นตอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสับปะรดเป็นข้าวหรือเป็นแอปเปิ้ลเนี่ยเขาจะต้องเอาไปทำให้มันเป็นของเหลวก่อนเพื่อที่ว่าจะให้มียีสต์ธรรมชาติหรือยีสต์ที่เขาเตรียมเอาไว้เติมลงไปจากยีสต์เนี่ยจะเปลี่ยนพวกแป้งน้ำตาลให้กลายเป็นแอลกอฮอล์แล้วจึงเติมแบคทีเรียตัวหนึ่งลงไปเราเรียกว่าพวกอะซิโตแบคเตอร์พวกนี้จะเปลี่ยนแอลกอฮอล์ให้กลายไปเป็นอะซิติกแอซิดหรือกรดน้ำส้มแต่ว่าพวกกลิ่นรสพวกสารพฤกษเคมีอะไรที่ยังมีอยู่เนี่ยและไม่สลายไปเนี่ยก็ยังอยู่ทำให้เกิดกลิ่นหอมเฉพาะน้ำส้มแต่ละแบบ
2: ค่ะตัวแอปเปิ้ลเราก็รู้กันอยู่ว่าโอเคล่ะมันมีประโยชน์มันเป็นผลไม้แล้วพอเอาไปหมักเป็นน้ำส้มเนี่ยประโยชน์ของมันก็คืออยู่ในตัวน้ำส้มนั้นใช่ไหม
3: คือเวลาเราพูดถึงแอปเปิ้ลมีประโยชน์เนี่ยนะสิ่งที่ผมเห็นก็คือแอปเปิ้ลเนี่ยมีเปกตินสูงเปกตินนี่ก็เป็นใยอาหารชนิดที่อุ้มน้ำได้ดีมีความสามารถในการที่ว่าพอลงไปในลำไส้ใหญ่แล้วเนี่ยเป็นอาหารของแบคทีเรียแบคทีเรียก็จะเปลี่ยนเปกตินออกมาให้กลายเป็นกรดไขมันขนาดสั้นเช่นพวกโปรพิโอเนตบิวเทเลตซึ่งมันจะปรับสมดุลของความเป็นกรดด่างของลำไส้ใหญ่เพราะฉะนั้นกินแอปเปิ้ลเนี่ยดีตรงนี้โดยเฉพาะเปลือกของมันเนี่ยจะมีเปกตินค่อนข้างจะสูงนะ
2: แอปเปิ้ลเป็นผลสดๆนอกจากมีเปกตินแล้วยังมีอะไรอีกบ้างคะประโยชน์ของมัน
3: เขามีสารกลุ่มโพลีฟีนอลนี่ประเด็นที่เป็นปัญหาคือว่ากินน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลเนี่ยมักจะถูกคนผมไม่อยากใช้คำว่าหลอกนะเพราะสิ่งที่เขาพูดอ่ะเขาเชื่อแต่เขาไม่เคยพิสูจน์เขาบอกว่ามันจะมีสารไปต้านไกลซีเมกช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้มีโพลีฟีนอลจะไปช่วยป้องกันการรวมตัวของไขมันเลวกับออกซิเจนทำให้ไม่มีฟรีเรดิคอลหรืออนุมูลอิสระไปทำให้เกิดปัญหาโรคหัวใจหรือว่าน้ำส้มนี่ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้พูดในสิ่งที่ดีๆซึ่งแอปเปิ้ลมีถ้าคุณกินแอปเปิ้ลทั้งรูปทั้งผลเลยเนี่ยนะคุณได้หลายๆอย่างที่ดีๆแต่ว่าพอ

0: ไปทำน้ำส้มเนี่ยมันได้เฉพาะสิ่งที่ละลายออกมาได
1: ้
0: แต่ว่าปริมาณก็เท่านั้นแหละเราไม่ได้กินน้ำส้มแบบชนิดเป็นอะไรนะ
1: ขวดแล้วตัวสารเปกตินโพลีฟีนอลและสารอาหารอื่นๆถ้าเอาไปหมักแล้วมีสารอะไรบ้างที่ละลายอยู่ในน้ำส้มสายชูหมักนั้นคะอาจารย
0: ์หลายอย่างที่เป็นกลุ่มของน้ำตาลกับแป้งเนี่ยก็จะกลายไปเป็นกรดอะซิติกหมดเลยซึ่งเป็นตัวหลักเลยตอนนี้อะซิติกจะเป็นตัวหลักส่วนอื่นๆเนี่ยก็นิดหน่อยก็เหลืออยู่บ้างบางตัวก็อาจจะสลายไปบ้างระหว่างการหมักคนที่กินน้ำส้มสายชูถ้ากินเพื่อเอาไปเติมปรุงรสในก๋วยเตี๋ยวนะเราไม่ได้สนใจหรอกใช่ไหมเราสนใจแต่ความเปรี้ยวอาจจะมีกลิ่นหอมบ้างขึ้นเราไม่เคยหวังอะไรมากจากน้ำส้มสายชู
1: มันมีงานวิจัยอะไรไหมที่บ่งบอกว่าการเอาแอปเปิ้ลไปหมักเป็นน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลเนี่ยมันมีคุณประโยชน์ทำให้สารอย่างเปกตินโพลีฟีนอลหรือสารอื่นเนี่ยมันละลายอยู่ในตัวน้ำส้มจนกระทั่งคนกินได้รับประโยชน์ด้วยไหมมันมีงานวิจัยอะไรบ้างคะ
0: คืองานวิจัยพอมีบ้างนะแต่ว่านักวิจัยเยอะๆเนี่ยเขาจะบอกว่ามันขาดการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพที่ดีดังนั้นเนี่ยหลายๆอย่างที่เป็นแค่สมมติฐานเราจะคุยอันนึงเกี่ยวกับการลดน้ำหนักและก็โรคอ้วน
1: มีบทความเรื่องอะไรคะอาจารย
0: ์มีบทความหนึ่งเรื่องการศึกษาแบบสุ่ม2กลุ่มปิดบังและควบคุมด้วยยาหลอกถึงผลของน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลเพื่อการควบคุมน้ำหนักในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ชาวเลบานอนที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนการศึกษาแบบสุ่ม2กลุ่มปิดบังและควบคุมด้วยยาหลอกเนี่ยหมายความว่าเป็นดับเบิ้ลบลายด์หมายความว่าคนที่กินสิ่งที่เขาให้กินเนี่ยไม่รู้ว่ากินอะไรคนที่ตักหรือว่าตวงสิ่งที่จะไปให้อาสาสมัครกินก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยตวงอะไรมีคนรู้ไม่กี่คนก็คือคนที่เป็นคนควบคุมการวิจัยบทความนี้ตีพิมพ์ในวารสาร BMJ Nutrition Prevention and Health ปี2024เขาก็ศึกษาคนที่มีน้ำหนักเกินเป็นโรคอ้วนจำนวน120คนแบ่งเป็น2กลุ่มคือเป็นกลุ่มทดลอง
2: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: รับตัวคนไทย40คนพ้นคุกเขมร6รายมีหมายจับอื้ออีก15รายยงบัญชีม้าสแกมเมอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวส่งท้องที่เจ้าของคดีทันทีพันตำรวจเอกอัครพงษ์สุนทรวิภาครองผบก.จังหวัดจันทบุรีพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่สภ.โป่งน้ำร้อนตม.จันทบุรีกปช.จต.และเฉพาะกิจนย.จันทบุรีร่วมกันรับตัวบุคคลสัญชาติไทยจำนวน40รายหลังพ้นโทษจากเรือนจำในกัมพูชาและได้รับการประสานส่งกลับประเทศผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนภายหลังจากการรับตัวจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเสียมราชเจ้าหน้าที่ได้นำตัวทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างละเอียดผลปรากฏว่ากลุ่มคนไทย40รายมีประวัติไม่ธรรมดา6รายมีหมายจับติดตัวและเป็นบุคคลตามหมายจับในคดีค้างเก่าเจ้าหน้าที่จึงอายัดตัวส่งท้องที่เจ้าของคดีทันทีส่วนอีก15รายโยงใยบัญชีม้าพบประวัติเกี่ยวข้องกับการจัดหาและใช้บัญชีม้าในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบางรายพบความเชื่อมโยงในหลายคดีซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของแก๊งคอลเซ็นเตอร์จากการตรวจสอบพบว่าคนไทยกลุ่มนี้มีพฤติการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไม่สงบเฉพาะกิจจันทบุรีจึงอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.กฎอัยการศึกพุทธศักราช2457ควบคุมตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นเวลา7วันเพื่อสอบสวนขยายผลในเชิงลึกขณะที่ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้เร่งประสานไปยังสถานีตำรวจทั่วประเทศที่มีผู้เสียหายแจ้งความไว้คดีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าทั้ง15รายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีตามแนวทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเด็ดขาดต่อไปจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
12: Tab to Read
11: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
12: Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: วัสดีค่ะ Knowledge 99สาระง่ายๆใกล้ตัวคุณวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปไขข้อข้องใจในอันตรายของยาชุดที่ว่าหยุดทุกโรคกันค่ะแม้ว่าจะมีการรณรงค์ให้หยุดซื้อขายยาชุดมารับประทานเองนานนับทศวรรษแต่หลายคนก็ยังเห็นแก่ความสะดวกสบายเพราะหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายของชำและรถเร่แถมราคายาก็ถูกแสนถูกเพียงชุดละ 5-10 บาทเท่านั้นทานปุ๊บก็ดีขึ้นปั๊บติดใจก็ไปซื้อหามาทานกันซ้ำๆแต่ทราบไหมคะว่าในยาชุดประกอบไปด้วยสารอันตรายหลายชนิดหากทานยาชุดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆอาจไตวายเลือดออกในกระเพาะหรืออาจติดเชื้อจนเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะใครกำลังคิดจะซื้อหรือกำลังทานยาชุดอยู่ขอให้ลองมาฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรดร.ชาญกิจพุทธิเลอพงศ์เลขานุการคณะกรรมการบริหารภาควิชาเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความรู้ถึงอันตรายของยาชุดกันดีกว่าค่ะ
1: ยาชุดเนี่ยมันมีความหมายหลายอย่างสมัยก่อนเนี่ยความว่ายาชุดหมายถึงว่าเราเจ็บป่วยด้วยอาการอย่างเช่นเราเข้าไปที่ร้านยาหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็บอกเขาว่าปวดข้อปุ๊บเขาก็จะหยิบยาอะไรก็ไม่รู้ 4-5 ชนิดแล้วก็ใส่อยู่ในซองเดียวกันแล้วก็จ่ายให้เราอ่ะกิน3ชุดนะเคยมีข้อมูลพบก็คือยาชุดที่เขาจ่ายเนี่ยมันอาจจะมียาแก้ปวดหรือข้อบ่งชี้ที่มันซ้ำซ้อนกันเพิ่มผลข้างเคียงแต่ไม่ได้เพิ่มประสิทธิผลในการรักษาจ่ายพวกยานอนหลับยากลุ่มพวกสเตียรอยด์ซึ่งถ้าคนไข้ได้รับไปใช้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับมันได้ยาเกินความจำเป็นมันยาหลายชนิดเกินคนไข้กินแล้วก็จะเกิดความติดใจพอกินปุ๊บหายปั๊บก็จะมาเรียกหาเรื่อยๆเวลาเจ็บป่วยแต่ทีนี้การใช้ยากลุ่มนี้ในระยะเวลานานๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดผลข้างเคียงในระยะยาวอาจจะทำให้เกิดโรคไตหรือว่ากระเพาะทานอาหารทะลุซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการรณรงค์ไม่ให้ประชาชนไปซื้อยาชุดมาใช้เองนะครับให้ไปที่ร้านยาเล่าประวัติการเจ็บป่วยของเราโรคประจำตัวประวัติแพ้ยาต่างๆยาที่ใช้อยู่ให้กับเภสัชกรเมื่อเขาได้ข้อมูลครบถ้วนเขาซักประวัติปุ๊บเขาก็จะช่วยในการวินิจฉัยโรคอาการเจ็บป่วยเราแล้วก็จะพิจารณาจ่ายยาเฉพาะที่ตรงกับข้อบ่งชี้หรืออาการเจ็บป่วยของเราเท่านั้นเพราะนั้นอะไรที่มันไม่มีความจำเป็นก็จะไม่จ่ายให้เรามา
0: เรื่องของการใช้ยาควรเน้นที่ปลอดภัยและเกิดประสิทธิผลในการรักษาจริงดีกว่าการประหยัดสตางค์แต่กลับได้ยาที่มีอันตรายต่อสุขภาพและที่แย่กว่านั้นอาจถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตของเราเองนะคะยาชุดไม่ได้หยุดเลยสักโรคแต่กลับกันอาจกลายเป็นยาที่มาหยุดชีวิตคุณค่ะเพื่อความปลอดภัยจะใช้ยาเมื่อใดไปปรึกษาเภสัชกรใกล้บ้านคุณจะดีที่สุดนะคะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
3: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิดซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอล่ามภาษามือบอยเค้กก้มหัวสวัสดี
4: ผู้ชมสวัสดีครับตอนเราก็สู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ครับรายการของเราครับจะเปิดโอกาสให้กับคนพิการนั้นได้มาโชว์ความสามารถแล้วก็แสดงศักยภาพบนเวทีแห่งนี้ที่สำคัญนะฮะมาร่วมกันตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อนะครับวันนี้อยู่กับผมบอยเจษดาและเคครับผมแล้ววันนี้ล่ามภาษามือของเรานะครับคุณต๊อกแต๊กนะครับ
3: ล่ามยกมือไหว้เคทำภาษามือ
5: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายของกลุ่มคนหูหนวกแล้วค่ะ
4: เราจะรู้แล้วครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในวันนี้แต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าแชมป์คือใครได้ข่าวว่ามีโชว์พิเศษแล้วฮะ
5: ใช่แล้วค่ะแล้วก็เรามาลุ้นดูกันดีกว่าค่ะ
4: เซอร์ไพรส์ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันครับ
3: ขึ้นตัวหนังสือการแสดงชุดเสียงจากยอดดอย
6: ฉันอยากจะไปเที่ยวนะแต่ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนดีเอางี้สิไปเที่ยวดอยกันไหมล่ะทางภาคเหนือน่ะอากาศดีเย็นสบายเลยล่ะที่นั่นนะมีธรรมชาติที่สวยงามหัวหน้าคะว่าไงเรา2คนนะคะขออนุญาตลาหยุดวันจันทร์สักวันได้ไหมเรา2คนจะไปเที่ยวทางภาคเหนือค่ะได้สิอ่ะรับทราบไว้นะแล้วยังไงเดี๋ยวฉันมีธุระขออนุญาตไปประชุมก่อนนะแล้วเจอกันใหม่แล้วเจอกันใหม่ค่ะหัวหน้าบ๊ายบายค่ะ
3: ขึ้นตัวหนังสือโฮมสเตย์ณเชียงใหม่แป้งแดนแสดง
6: น้องพี่ถามหน่อยนะทำไมน้องถึงไม่อยากไปเรียนเพราะอะไร ก็ฉันเรียนไม่เข้าใจเรียนไม่รู้เรื่องเลยฉันไม่ได้ยินเอางี้ไหมถ้าเราหาโรงเรียนที่คุณครูสามารถใช้ภาษามือในการสื่อสารในการสอนคิดว่าดีไหมดีค่ะแล้วพี่จะไปหาโรงเรียนที่ไหนล่ะ
7: ม่อนโอลี่เดินเข้ามา
6: เธอดูสิภูเขาว้าวที่นี่สวยเนาะใช่สวยมากเลยล่ะนี่มีคนอยู่ตรงนั้นน่ะท่าทางจะเป็นคนใจดีนะนั่นไงเราไปถามที่พักกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเราสองคนนะครับมาเที่ยวที่นี่นะครับเราต้องการหาที่พักนะครับคุณพอจะมีห้องพักให้เราทั้งสองคนได้พักนอนที่นี่ไหมครับอ๋อมีครับเชิญครับผมจะพาไปดูห้องครับเชิญครับขอบคุณมากค่ะที่นี่ล่ะครับยังไงตอนเย็นนะครับ6 โมงเย็นนะครับผมจะเชิญคุณไปทานข้าวกันนะครับได้ค่ะโอเคค่ะ
7: ม่อนโอลี่นั่งที่โต๊ะแดนเอาข้าวมาเสิร์ฟ
6: ดูสิอาหารเยอะแยะเลยน่ากินทั้งนั้นเลยอร่อยเนอะใช่จริงด้วยอร่อยมากเลยคุณทั้งสองครับผมอยากขอให้คุณช่วยแนะนำผมหน่อยครับได้ไหมครับได้สิมีอะไรหรอว่ามาคือน้องสาวของผมนะครับเขาเป็นคนหูหนวกนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็เรียนอยู่โรงเรียนทั่วไปนะครับก็ครูก็ใช้การพูดกันนะครับแต่น้องผมไม่ได้ยินก็เลยเรียนไม่เข้าใจนะครับแล้วน้องก็ไม่อยากจะไปโรงเรียนอีกตอนนี้ก็อยู่บ้านน้องเครียดแล้วก็เหงาครับโรงเรียนสอนคนหูหนวกที่ใช้ภาษามือในการสื่อสารน่าจะเหมาะกับน้องของคุณมากกว่านะครับผมถามนายน้องของคุณเนี่ยมีบัตรประจำตัวคนพิการหรือยังครับไม่มีครับผมขอแนะนำคุณนะครับคุณจะต้องเตรียมนะครับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับรูปถ่าย2 นิ้วแล้วไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพและขอใบรับรองแพทย์นะครับว่าเป็นคนหูหนวกนำหลักฐานทั้งหมดนะครับไปที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับและยื่นขอบัตรประจำตัวคนพิการจะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายเลยนะครับจะมีสวัสดิการต่างๆนะครับรักษาพยาบาลฟรีเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนของรัฐฟรีขอบคุณมากครับที่ช่วยแนะนำคุณจะดีมากเลยครับท้องฟ้าที่แสนสวยงามขอบคุณฟ้านะที่ทำให้เราสองคนได้มาเจอกันขอบคุณมากเลยครับขอบคุณคุณทั้งสองมากเลยนะครับขอบคุณค่ะ
4: ขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งกับการกลับมาสู่เวทีนี้นะครับของโอลี่แล้วก็แป้งด้วยครับและบุคคลสำคัญของเราในวันนี้กรรมการของเรานั่นเองนะครับผมสวัสดีทั้ง4 ท่านด้วยครับผม
7: กรรมการล่ามสวัสดี
8: ค่ะก็อยากจะถามนะคะผู้เข้าแข่งขันนะคะน้องแป้งนะคะว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้กลับมาในเวทีนี้อีกครั้งนะคะค่ะแป้งเขาก็ตอบว่ารู้สึกยินดีนะคะแล้วก็เกียรติอย่างมากที่ทางรายการนะคะเชิญแป้งเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับแป้งด้วยนะคะที่ได้มงกุฎนะคะมิสเดฟปี2025ค่ะค่ะแล้วก็โอลี่นะคะก็เคยได้รับมงกุฎในเวทีมิสเดฟปี2024ค่ะ
4: โอ้โหสุดยอดการแสดงชุดนี้จริงๆแล้วเราต้องการจะสื่ออะไรไปยังคุณผู้ชมบ้างฮะ
7: ล่ามทำภาษามือถาม
8: คนหูดีเนี่ยสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนทั่วไปได้แต่ว่าคนหูหนวกเนี่ยไม่ได้ยินจะต้องใช้สายตาในการจับและการใช้ภาษามือในการสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารภาษามือโดยใช้ภาพจะต้องใช้จินตนาการต่างๆหรือว่าจะเป็นภาษามือตามธรรมชาติวิธีการเขียนคำเรียงประโยคต่างๆของคนหูหนวกก็อาจจะมีปัญหาในตรงนี้บางคนก็ภาษามือใช้ภาษามือได้แต่คนหูหนวกที่ใช้ภาษามือตามคำก็
4: ม
8: ีถ้าฉะนั้นเนี่ยสำคัญในเรื่องของภาษา
4: ครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถนะครับของกลุ่มผู้พิการคนหูหนวกนะครับผมวันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ทุกๆท่านด้วยเลยนะครับผมขอเสียงปรบมือกับนุของเราด้วยครับ
7: นุรองชนะเลิศซีซั่น1ถือประกาศนียบัตรเข้ามา
4: เดี๋ยวจะให้นุนะฮะแล้วก็เค้กนะครับมอบใบประกาศนียบัตรให้กับน้องๆทั้ง4ท่านได้เลยครับผม
7: นุกับเค้กมอบประกาศนียบัตรให้แดนม่อนแป้งโอลี่
4: ล่ะครับขอเสียงปรบมือสักครั้งนึงครับผมเดี๋ยวเราจะไปฟังคำแนะนำโค้ชสุดท้ายจากกรรมการของเราสักหน่อยหนึ่งนะครับ เอาละครับท่านแรกครับเรียนเชิญครับต้องทันครับ
9: เอาคำแนะนำหรือว่าสิ่งที่เราเตรียมความพร้อมมาค่ะปล่อยให้สุดเลยในวันนี้เพราะว่าเราเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วในครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนทำให้เต็มที่ค่ะ
4: ขอบคุณครับพี่ต้องเหน่งครับ
10: ทั้งสองท่านทั้งแดนแล้วก็ทั้งม่อนเนี่ยเก่งมากนะคะสมศักดิ์ศรีสำหรับรอบชิงชนะเลิศมากนะคะก็ขอให้คิดว่าสิ่งที่เราจะตอบคำถามในรอบนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนในสังคมนะคะทั้งคนพิการหูหนวกแล้วก็คนทั่วไปเขาได้เข้าใจคนพิการมากขึ้นด้วยขอให้ทำให้เต็มที่ที่สุดมีสมาธิมีสติดีๆค่ะ
4: ขอบคุณครับพี่ตรีครับ
11: อยากให้ผู้ชมได้เห็นศักยภาพของทั้งแดนทั้งม่อนนะครับก็อยากให้ทำให้เต็มที่ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะสื่อสารให้คนดูทางบ้านได้เห็นถึงศักยภาพของคนหูหนวกเหมือนกันแล้วก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่เราจะได้เห็นความภาคภูมิใจกับคนสองคนที่มายืนจุดนี้นะครับขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับพี่ตรีครับผมวันนี้เราจะต้องมาประชันกันถึงเรื่องของความรู้และการตอบคำถามเกี่ยวกับถึงเรื่องของสิทธิของคนพิการแล้วก็การรู้เท่าทันสื่อเตรียมข้อมูลมาพร้อมไหมฮะ
9: พร้อม
4: พร้อมอยู่แล้วถ้าเกิดพร้อมอยู่แล้วครับเราจะไปพบกันในช่วงของ The Final Quiz ครับ
3: ขึ้นกราฟิกกติกา The Final Quiz
12: กติกาในรอบ The Final Quiz ผู้แข่งขันจะต้องเลือกคีย์เวิร์ดเพื่ออธิบายและตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อโดยมีเวลาให้คนละ1นาทีคะแนนในรอบนี้จะถูกนำไปรวมกับคะแนนในรอบโชว์มีดีผู้ที่ทำคะแนนรวมได้สูงสุดจะเป็นผู้ชนะในซีซั่น2นี
4: ้และคนที่จะมาให้คีย์เวิร์ดของเราไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับรุ่นพี่ซีซั่น1เค้กกับนุนั่นเองครับผมนี่เราจะให้ทั้งแดนแล้วก็ม่อนนั้นได้ทำการเลือกใบหน้าไม่ว่าจะเป็นของเค้กหรือว่าของนุนะครับซึ่งด้านหลังนี้จะมีคีย์เวิร์ดอยู่เราจะเริ่มที่แดนกันก่อนเลยนะครับแดนครับเลือกเลยครับว่าชอบหน้าไหนเป็นพิเศษครับระหว่างเค้กกับนุครับ
3: เค้กนุชูป้ายรูปหน้าตัวเองเชียร์ให้แดนเลือก
13: ขอเลือกเค้กครับ
4: ถ้าพร้อมแล้วคีย์เวิร์ดของเค้กคือข่าวปลอมครับมีเวลาให้แดน1นาทีเท่านั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
6: ข่าวปลอมนะครับตัวอย่างเช่นปากกานะครับถ้าเราอยู่บ้านนะครับไม่มีงานทำเราเห็นใน Facebook บอกว่ารับงานมาทำที่บ้านรับทำปากกาสมมติ99แท่งแล้วเราทำงานเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วแล้วเขาจะโอนเงินให้เรา 5,000 ถึง 9,000 บาทเขาจะหลอกเราหรือเปล่าเราต้องตรวจสอบดูให้ดีนะครับว่าถ้าเราทำจริงเสร็จแล้วแล้วเขาโกหกล่ะหรือว่าเขาขอเลขบัญชีเราหรือรหัสพาสเวิร์ดของเราแล้วถ้าเราส่งไปเราอาจจะสูญเสียเงินเหล่านั้นก็ได้นะครับมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเลยเราจะต้องดูให้ดีนะครับตรวจสอบดูให้ดีเพื่อเป็นการป้องกันตนเองแล้วถ้าเรามีประสบการณ์แล้วเราควรจะบอกกล่าวและเล่าเตือนกับผู้อื่นให้รู้จักป้องกันตนเองด้วยเช่นเดียวกับเรานะคะอาจจะมีเรื่องของหลอกลวงข่าวปลอมการพนันต่างๆมากมายเลยล่ะครับถ้ามีประสบการณ์เหล่านี้แล้วเราจะต้องเตือนคนทั่วไปด้วย
4: หมดเวลาครับผมต่อไปครับจะเป็นการตอบคำถามของม่อนครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับคีย์เวิร์ดของนุคือ
3: นุหันป้ายโชว์คีย์เวิร์ด
4: การศึกษาครับมีเวลาให้1นาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลา
13: คนพิการนะครับมีสิทธิทางด้านการศึกษาครับได้รับการสิทธิในเรื่องของการศึกษาฟรีนะครับระดับประถมจนถึงม.มัธยมศึกษาปีที่6ฟรีนะครับแล้วก็เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยก็สามารถเรียนฟรีด้วยเช่นกันครับส่วนสำหรับคนที่เป็นคนหูหนวกนะครับก็สามารถที่จะเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้ด้วยครับ
3: เวลาเหลือ30วินาทีมอนหยุดตอบ
13: คนพิการนะครับ ถ้าเราสามารถเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ด้วยครับ
7: ม่อนหยุดตอบกรรมการเงยหน้ามองม่อน
4: ยังพอมีเวลาอยู่นะครับม่อนยังพอมีเวลาอยู่นะครับหมดเวลาครับผมแต่ทีนี้เราจะมาฟังนะครับคอมเมนต์จากกรรมการของเราทั้ง3ท่านกันหน่อยนะครับขออนุญาตเริ่มที่พี่ตรีก่อนเลยได้ไหมครับมาเลยครับ
11: สำหรับแดนเนี่ยแดนจะได้คำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อเพราะข่าวปลอมเป็นเรื่องหนึ่งที่เราจำเป็นที่ต้องรู้เท่าทันจริงๆองค์ประกอบหลายอย่างที่แดนพูดอะค่อนข้างครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อแต่จริงๆแล้วโจทย์ของเราบอกว่า2 อย่างเนาะเรื่องสิทธิคนพิการจริงๆสิทธิคนพิการก็ต้องได้รับการรู้เท่าทันสื่อเหมือนกับคนทั่วไปถ้าเติมเนี่ยมันจะสมบูรณ์มากขึ้นสำหรับม่อนนะครับม่อนได้คำถามได้คีย์เวิร์ดที่เป็นเรื่องของการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องของสิทธิคนพิการโดยตรงแล้วจริงๆม่อนมีเวลาอีกเยอะมากเลยนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าคนพิการมีสิทธิทางการศึกษาเราสามารถที่จะขอการช่วยเหลือทางการศึกษาก็ได้ในระดับที่สูงขึ้นไปหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมได้สำหรับม่อนเนาะมีแก้ตัวอีกรอบนึงนะครับกับการตอบคำถามขอบคุณครับ
4: เชิญน้องทันครับ
9: ท่าทางของแดนใช่ไหมคะคือทันรู้สึกว่าเขาได้คำว่าข่าวปลอมแต่ว่าคำว่าข่าวปลอมอ่ะกับกลโกงมันมีความค่อนข้างคล้ายคลึงกันหรือแบบอาจจะทับซ้อนกันอยู่เล็กน้อยเพราะฉะนั้นตัวอย่างมันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากเรื่องของการศึกษาเนี่ยคือทันรู้สึกว่าม่อนมีองค์ความรู้เรื่องของการศึกษาสำหรับคนพิการอยู่ประมาณนึงอยู่แล้วการบอกข้อมูลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มีความชัดเจนหรือว่าเรียนได้ทุกมหาวิทยาลัยเลยไหมหรือว่าคนพิการมันมีโอกาสที่จะเข้าเรียนในคณะไหนแต่ก็ยังมีโอกาสในอีกรอบนึงก็อยากให้ทำให้เต็มที่ทั้ง2คนเลยค่ะ
4: ข้อสุดท้ายครับพี่ต้องหนึ่งครับ
10: เราต้องตอบเป็นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์ของคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อนะคะแต่ทั้งสองท่านเลือกตอบในมิติเดียวอย่างแดนเองแดนตอบในแง่ของการรู้เท่าทันสื่อถ้าตัวอย่างมันน่ากลัวเนี่ยมีอิทธิพลกับคนฟังแน่นอนแล้วก็แดนก็อาจจะลืมพูดถึงเรื่องสิทธิของคนพิการในเรื่องนี้ด้วยนะคะส่วนม่อนเองม่อนลืมที่จะตอบว่าการศึกษาช่วยในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่ออย่างไรคิดให้รอบคอบนะคะแล้วก็ตอบให้ครบทุกคำถามด้วยนะคะค่ะ
4: ขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะครับคิวในรอบนี้ต้องขอบคุณนุด้วยนะครับ
7: นุยิ้มพยักหน้าขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2
14: ค่ะและในตอนนี้นะคะก็เป็นการเก็บคะแนนรอบสุดท้ายแล้วนะคะพี่บอย
4: เราจะต้องมีการงัดทั้งไหวพริบและปฏิภาณความรู้เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อออกมาตอบให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วเราจะให้ม่อนเป็นคนตอบคนแรกนะครับม่อนฟังคำถามดีๆนะครับคำถามถามว่าถ้าคุณเจอสถานการณ์ที่จะต้องสื่อสารกับคนหูดีที่ไม่เข้าใจภาษามือคุณจะสื่อสารกับเขาอย่างไรม่อนมีเวลาตอบเพียงแค่1นาทีเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วจับเวลา
13: ถ้าผมนะครับได้พบเจอและพูดคุยกับคนที่หูดีนะครับผมก็จะใช้การเขียนนะครับแต่ว่าเวลาเขียนเนี่ยผมก็อาจจะเขียนสลับไปมาก็อาจจะสื่อสารได้ยากก็ถ้ามีล่ามภาษามือในการช่วยนะครับก็จะสามารถสื่อสารกันได้ง่ายครับก็อาจจะเรื่องของคอวิดีโอในการสื่อสารกันก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเขียนนะครับผมก็อาจจะเขียนภาษาไทยที่สลับที่ไวยากรณ์ไม่ถูกต้องแต่การมีล่ามมาช่วยเนี่ยจะช่วยให้เราสื่อสารได้ถูกต้องครบถ้วนนะครับ
7: มอนหยุดตอบแล้วทำภาษามือต่อ
13: และการสื่อสารนะครับการใช้ภาษามือในการสื่อสารเนี่ยเราสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ในการใช้ภาษามือในการที่จะสื่อสารด้วยกันครับ
4: หมดเวลาครับผมเอาละครับต่อไปครับจะเป็นคำตอบจากหนุ่มแดนครับถ้าพร้อม จับเวลาครับ
13: ครับมีอยู่2 อย่างนะครับถ้าคนหูหนวกกับคนหูดีนะครับเราสื่อสารกันนะครับเราอาจจะใช้ท่าทางที่เป็นธรรมชาติก็ได้นะครับคือถ้าไม่เข้าใจก็อาจจะมีภาพมาให้ดูมีตัวอย่างมาให้ดูเพื่อเพิ่มความเข้าใจนะครับแล้วก็เวลาโตขึ้นเนี่ยแล้วก็จากที่เราใช้ภาษาท่าทางเนี้ยแล้วเนี่ยพอโตขึ้นถ้าเราเรียนรู้ภาษามือเนี่ยเราก็สามารถใช้ภาษามือในการสื่อสารได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้จริงๆก็อาจจะมีล่ามมาช่วยอีกก็ได้นะครับช่วยในการแปลช่วยการสื่อสารนะครับล่ามจะช่วยในการแปลก็ทำให้คนที่มีการได้ยินเนี่ยเข้าใจและสื่อสารกับเราได้แต่สำคัญเนี่ยคนหูหนวกเนี่ยก็ต้องเคารพภาษามือของเราเพราะมันเป็นภาษาของเรานะภาษามือกับภาษาพูดก็เป็นภาษาที่แบบเป็นภาษาเหมือนกันนะคะมันก็เท่าเทียมกันแล้วก็ควรเคารพในภาษาของกันและกันด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยถ้าคน
4: หมดเวลาครับผมอ๋อแล้วฮะ
14: ใช่ค่ะโอ้โหแต่ละคนนะคะตอบคำถามได้อย่างครบถ้วนไม่น่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองฟังกรรมการน่าจะหนักใจน่าดูนะคะเดี๋ยวลองฟังคอมเมนต์จากกรรมการดูค่ะ
4: น้องทันก่อนเลยดีกว่าครับเชิญครับ
15: ความเข้าใจของเขากับการสื่อสารกับบุคคลทั่วไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบทันคิดว่ามันหาทางออกได้หรือมันสามารถสื่อสารร่วมกันหรือใช้ชีวิตประจำวันอยู่ด้วยกันได้อย่างจริงๆเลยแล้วก็การสื่อสารแบบง่ายๆเลยเป็นการชี้ก็ได้หรือเป็นการเอาภาพเอารูปภาพต่างๆมาเพื่อการอธิบายแล้วก็มีการกล่าวถึงสิทธิ์ที่ตัวเองพึงมีด้วยในเรื่องของการสามารถใช้ล่ามในการมาช่วยสื่อสารตรงนี้ได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทันชอบอย่างของแดนที่พูดในตอนท้ายค่ะคือแดนได้กล่าวถึงว่าคนหูหนวกก็ต้องเคารพคุณค่าในตัวเองไม่ว่าจะเป็นภาษาของตัวเองด้วยก็ชื่นชมทั้งสองท่านมากๆค่ะ
4: ขอบคุณครับพี่ต้องเน้นครับเชิญครับ
10: สิ่งที่ชอบก็คือทั้งสองท่านเนี่ยมีความรอบคอบอย่างม่อนเองเนี่ยม่อนบอกว่าขั้นแรกก็คือจะเขียนแต่ด้วยธรรมชาติของภาษามือเนี่ยเวลาที่เราทำภาษามือเนี่ยบางครั้งคำจะสลับม่อนเขาเข้าใจตรงนี้ขั้นต่อไปเราก็อาจจะขอล่ามภาษามือหรือวิดีโอคอลนะคะแล้วก็อย่างแดนเองแดนก็บอกว่าเริ่มต้นใช้ท่าทางธรรมชาติก่อนถ้ายังไม่เข้าใจเขาอาจจะใช้เป็นวาดภาพหรือใช้อุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมนะคะทั้งสองท่านเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามีความรอบคอบแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการพยายามที่จะปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมตรงนี้เป็นข้อดีมากๆนะคะ
4: สุดท้ายครับพี่ตรีครับ
11: คือสำหรับส่วนตัวเนี่ยมองว่าทั้งสองคนนะให้ความสำคัญกับภาษามือมากนะครับอย่างม่อนอาจจะเชื่อมโยงว่าเพราะฉะนั้นผมจะแบบเรียนรู้การอ่านการเขียนให้เป็นภาษาไทยที่แข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นแดนก็พยายามที่จะบอกว่างั้นเราก็ใช้รูปภาพใช้วิธีการสื่อสารโดยใช้สัญลักษณ์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงคำตอบ2คนสูสีกันมากๆทีเดียวนะครับครับ
3: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2
4: เอาละครับก่อนที่เราจะทราบนะครับว่าแชมป์ในซีซั่นนี้เป็นใครเรามีของที่ระลึกมอบให้กับทั้งม่อนแล้วก็แดนด้วยนะครับ
3: นุเค้กมอบรูปถ่ายเดี่ยวใส่กรอบขนาดใหญ่ให้แดนและม่อน
4: โอ้สุดยอดครับว้าวหล่อเท่ทุกคนนะฮะเรามอบให้กับทั้งแดนแล้วก็ม่อนเลยครับผมขอเสียงปรบมือสักครั้งหนึ่งครับ
3: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2
4: และตอนนี้นะครับรายชื่อผู้ที่ชนะนะครับในซีซั่น2นี้อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับและต้องขอแสดงความยินดีกับแชมป์สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ได้แก่
3: ม่อนแดนยืนกลางเวทีมีแท่นโล่วางระหว่างทั้งสองคนม่อนแดนยืนลุ้น
4: ม่อนนเรนทรน้อยพรครับผม
3: ม่อนยิ้มดีใจยกโล่ขึ้นโชว
4: ์ต้องขอแสดงความยินดีกับม่อนก่อนเลยนะครับว่าเป็นแชมป์ในซีซั่น2นี้นะครับและเชื่อว่าคนที่อยากจะแสดงความยินดีด้วยเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นทั้ง3ท่านนี้อย่างแน่นอนนะครับน้องทันก่อนเลยครับผม
9: ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับม่อนด้วยนะคะแล้วก็ชื่นชมแดนมากๆเลยค่ะทั้งสองคนได้รับประสบการณ์จากรายการมาแล้วก็อยากให้นำไปต่อยอดในสายอาชีพในชีวิตของตัวเองรวมถึงการแบ่งปันให้กับคนหูหนวกคนอื่นๆด้วยนะคะ
4: ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมพี่ต้องแบ่งครับเชิญครับ
10: ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเมื่อเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วเนี่ยเก่งทั้งคู่นะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่าหยุดมอบความรู้และความสามารถที่เรามีเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปนะคะยินดีด้วยค่ะ
4: ท่านสุดท้ายครับพี่ตรีครับเชิญครับ
11: ผมยินดีกับทั้งสองคนมากๆนะครับแล้วก็ภูมิใจในทั้งม่อนกับแดนมากๆด้วยนะครับจริงๆคุณค่าของการที่เราได้มายืนอยู่บนเวทีสื่อยอดนักสืบเนี่ยก็คือการที่เราได้ถ่ายทอดศักยภาพของคนพิการโดยเฉพาะคนหูหนวกให้คนได้เรียนรู้และเข้าใจนะครับก็ขอบคุณอีกทีนึงสำหรับม่อนกับแดนที่เข้ามาร่วมในรายการนะครับรวมถึงพี่ๆซีซั่น1ด้วยที่เข้ามาร่วมเป็นพิธีกรด้วยขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับผมเอาละฮะผมเชื่อว่าแดนครับใช้ช่วงเวลานี้อยากจะบอกอะไรกับกรรมการของเราหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านไหมฮะเชิญครับ
16: ผมก็อยากจะขอขอบคุณคณะกรรมการก่อนนะครับสำหรับคำแนะนำต่างๆที่ผ่านมาเลยแล้วก็ช่วงที่กรรมการนะครับคอมเมนต์ด้วยแล้วก็จะให้คำแนะนำความรู้ด้วยนะครับผมก็จะพยายามไม่หยุดพัฒนาตัวเองผมจะพยายามศึกษาหาความรู้เรื่องสิทธิ์ต่างๆอะไรที่เป็นประโยชน์สำคัญต่อคนหูหนวกนะครับสำคัญเรื่องสิทธิของคนพิการเนี่ยผมก็จะไปศึกษาต่อครับ
4: ครับผมนะครับม่อนครับ
16: ก็ขอขอบคุณคณะกรรมการนะครับที่ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับคนหูหนวกชุมชนคนหูหนวกเนี่ยเราได้ดูรายการเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามีประโยชน์ก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถเหมือนกันเลยก็อยากให้ทุกคนนะครับคนดูทางบ้านนะได้เข้าใจแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับให้กำลังใจตัวเองด้วยหาความรู้ใส่ตัวเองเยอะๆนะครับขอบคุณครับ
4: แล้วครับขอบคุณทั้งแดนแล้วก็ม่อนด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ขาดไม่ได้นะครับต้องขอขอบพระคุณกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะครับขอบพระคุณครับในฐานะรุ่นพี่ซีซั่น1ครับอยากจะบอกกับน้องๆทั้ง2คนยังไงบ้างฮะคุณนุครับ
16: ผมนะครับก็รู้สึกภูมิใจทั้ง2คนเลยส่วนผมเนี่ยได้มาดูซีซั่น2นะครับในการแข่งขันแต่ละคนก็มีความพยายามต่อสู้แข่งขันพยายามงัดฝีไม้ลายมือมาโชว์ในรายการอย่างเยอะมากเลยไม่รู้ว่าจะมีซีซั่น3ต่ออีกหรือเปล่านะ เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมขอมาอีกนะถ้ามีนะครับพรุ่งนี้นะคะเป็นรอบการแข่งขันของกลุ่มคนตาบอดค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะ
4: มาพบกันให้ได้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา 10:30 น.ทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้เราทั้งหมดลากันไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ
3: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสนพลัสจำกัด
17: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
18: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
19: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
20: English please press 1
21: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
22: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
23: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
24: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
23: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
25: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบเอาการ์ดชุดหนึ่งนะอยากจะเอามาชวนคุยนะครับการ์ดชุดนี้ชื่อว่า Deep Talk Cards นะครับก็เป็น Deep Talk ก็แปลว่าการคุยกันแบบลึกๆนะครับการ์ดก็คือการ์ดนั่นแหละนะครับผมได้การ์ดชุดนี้มาจากสำนักพิมพ์ My and Thought ผมว่ามันเป็นประโยชน์แล้วจริงๆได้มาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะยังไม่มีโอกาสได้เปิดอ่านวันก่อนเนาะหยิบมาแล้วอ่านแล้วมันเป็นคำถามครับแล้วผมว่ามันคำถามที่ดีด้วยจริงๆ Deep Talk เนี่ยคือการคุยกันแบบลึกๆเนี่ยเราอาจจะคุยกับเพื่อนสนิทเราอาจจะคุยกับคู่รักแฟนเราอาจจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะคุยกับลูกเราหรือใครก็ตามที่คุณสบายใจที่จะคุยกันแบบลึกๆได้แต่ตอนผมอ่านเนี่ยผมเหมือนกับตั้งคำถามแล้วผมก็พยายามจะหาคำตอบแปลว่า Deep Talk หรือการคุยลึกๆเนี่ยคุยกับตัวเองก็ไม่เลวนะครับจริงๆเป็นการคุยที่ดีด้วยซ้ำก็เลยคิดถึงคนฟังนพดลสตอรี่ครับว่าท่านอาจจะเอาคำถามพวกนี้ไปถามตัวเองได้เดี๋ยวในฟอร์แมตที่ผมจะมาคุยกันในวันนี้ในตอนนี้ผมจะพยายามถามแล้วพยายามจะตอบแบบเร็วๆสั้นๆไม่งั้นจะกลายเป็นเรื่องดีฟทอล์กกับอาจารย์นพดลเป็นเรื่องของอาจารย์นพดลซึ่งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ท่านอยากรู้เท่าไหร่หรอกท่านอยากจะรู้คำถามมากกว่าแต่ว่าเพื่อจะได้เป็นการทำให้ดูด้วยว่า Deep Talk กับตัวเองคือประมาณไหนนะครับอ่ะเริ่มต้นกันเลยเนาะคำถามแรกคุณมีแผนสำรองสำหรับชีวิตที่เหลืออยู่หรือยังคิดหรือยังว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่อันนี้จริงๆมันเป็นหลักการของ Personal Finance เลยนะการจัดการการเงินส่วนบุคคลน่ะที่เราต้องรู้นะว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วอ้าว life expectancy ก็คือเดี๋ยวนี้คนอายุยืนขึ้นเรื่อยๆมีคนบอกนะว่าคนรุ่นผมเนี่ยอาจจะอายุถึง100เลยนะครับแปลว่าคุณจะทำงานสมมุติเป็นพนักงานประจำถึง60คุณจะต้องเตรียมเงินถ้าคุณอายุ100ปีนะคุณต้องเตรียมเงินสำหรับ40ปีนะครับต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับคิดถึงภาพตอน60คุณจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนใช้เงินเท่าไหร่แล้วคุณมีแผนสำรองไหมทำยังไงจะเก็บเงินวันละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่จะไปลงทุนยังไงผมว่าอันนี้ผมคงไม่ต้องตอบของผมนะแต่ว่าผมว่าเป็นประเด็นที่จริงๆเราก็อาจจะไม่ทันคิดส่วนตัวผมคิดไหมคิดนะครับแต่ไม่ได้คิดทุกวันนะครับแต่ก็มีการคิดคำนวณออกมาว่าถ้าตอนนั้นเราต้องใช้เงินเท่านั้นเท่านี้เราน่าจะมีเงินอยู่ประมาณเท่าไหร่คำถามที่สองนะครับปัญหาที่ท้าทายที่สุดในชีวิตของคุณคืออะไรและคุณข้ามผ่านมันไปได้อย่างไรผมว่าแต่ละคนมีปัญหาที่ท้าทายต่างกันแล้วจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเป็นปัญหาเดียวด้วยนะแต่ในอดีตอ่ะเราก็เคยเจอปัญหาผมก็เคยเจอปัญหาผมอาจจะโชคดีหน่อยว่าปัญหาที่ท้าทายสำหรับผมก็อาจจะไม่ได้ถึงกับบางท่านที่ท้าทายกว่าผมเยอะแต่เราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกันว่าใครจะเยอะใครจะน้อยแต่พอยต์ของปัญหาคำถามอันเนี้ยมันทำให้เราได้ตระหนักรู้2เรื่องข้อ1ก็คือคุณก้าวผ่านมันได้ยังไงแปลว่าคุณได้บทเรียนเรื่องอะไรมั่งเพราะทุกปัญหาคุณผ่านมาหมดแล้วอันที่2คือมันเพิ่มกำลังใจให้ผมนะว่าโอ๊ยโอ้โหปัญหาหนักขนาดนั้นเรายังผ่านมันมาได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องกลัวปัญหาอะไรมากมายไปเกินเหตุนะครับมาถัดไปครับลองสำรวจห้องนอนของคุณมีของชิ้นไหนที่คุณอยากนำไปฝากไว้ที่อื่นและรู้สึกอย่างไรกับของชิ้นนั้นห้องนอนเนี่ยมีหลายอย่างเลยนะที่เป็นของที่อยากฝากไว้ที่อื่นสำหรับผมคือไม่ได้ใช้ผมก็มีตอนนี้คิดเร็วๆนะเสื้อผ้าบางชุดที่ไม่ได้ใส่แล้วบางทีครับตอนนั้นตัวเล็กกว่านี้บางทีเราก็ใส่จนเก่าแล้วอะเราก็ไม่ได้ใส่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้อีกเยอะเลยนะครับแทนที่จะมาฝุ่นเกาะอยู่ในห้องนอนอันนี้คิดแบบเร็วๆแต่ละท่านก็น่าจะมีอะไรแบบนี้อยู่บ้างนะครับคำถามถัดไปนะครับลองบอกเรื่องที่ทำให้คุณมีความสุขเมื่อวานนี้ และในวันนี้มีเรื่องที่ทำให้คุณมีความสุขบ้างหรือยังโอ้อันนี้ผมทำทุกคืนฮะไอ้แกตติจูดเจอร์นอลผมจดทุกคืนเลยเมื่อวานมีความสุขอะไรเดินเล่นกับคุณแม่ตอนเย็นก็ใช่ได้คุยกับภรรยากับลูกสาวก็ใช่ลูกชายโทรมาคุยก็ใช่ได้เขียนหนังสือก็ใช่ได้อ่านหนังสือโอ้เต็มไปหมดเลยแล้ววันนี้ผมก็ทำอะไรหลายอย่างอย่างวันนี้ก็ได้อ่านหนังสือได้ไปตรวจร่างกายแล้วก็สุขภาพดีอะไรเงี้ยพวกนี้ทำให้เรามีความสุขได้ทั้งสิ้นมาคำถามถัดไปนะครับหากเปรียบตัวเองเป็นหนังสือหนึ่งเล่มคุณคิดว่าตัวเองจะเป็นหนังสือเล่มไหนเพราะอะไรถ้าตอนนี้คิดแบบเร็วสุดตอนอ่านนี่อึ้งเลยนะแบบเฮ้ยเล่มไหนดีวะแต่ตอนนี้คิดเร็วสุดนะ How to Live a Meaningful Life นะครับที่ผมเคยรีวิวในพอดแคสต์ไปแล้วเพราะตอนนี้ผมอินกับการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายอยู่ผมว่าผมเหมือนหนังสือเล่มนี้เพราะว่าผมกำลังทำหลายๆอย่างในทิศทางที่หนังสือเล่มนี้บอกไว้จริงๆไม่ได้เป็นขนาดหนังสือเปลี่ยนชีวิตว่าแต่ก่อนไม่เคยทำไอ้สิ่งพวกนี้เลยแล้วก็มาอ่านหนังสือ How to Live a Meaningful Life แล้วก็เปลี่ยนไปเลยโดยสิ้นเชิงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่พออ่านไปรู้สึกว่าหลายข้อเราทำอยู่แล้วแต่มันเป็นการรีคอนเฟิร์มหรือว่าทำให้เรามั่นใจว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันตรงกับแวลูของผมก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายนี่แหละนะครับก็ถ้าเปรียบเป็น1เล่มผมจะเปรียบเป็นเล่มนี้นะครับเดี๋ยวเอานี้ไปถามในนพดลสตอรี่ในเพจดีกว่าเผื่อบางคนอาจจะมีไอเดียหลายๆเรื่องนะครับถัดไปนะครับประสบการณ์ใดในวัยเด็กที่มันยังฝังใจมาจนถึงทุกวันนี้มันส่งผลต่อชีวิตของคุณอย่างไรถามข้อนี้ผมก็คิดนานในวัยเด็กส่งผลกับฝังใจจนถึงปัจจุบันเนาะถ้ามันเป็นอีเวนท์ที่แบบโหแบบที่เรายังจำได้นะอ่ะเอานี่คือคิดแบบเร็วๆขึ้นมาเลยนะตอนเข้าโรงเรียนอนุบาลวันแรกจำได้ว่าคุณแม่นะคุณแม่ก็ฟังพอดแคสต์ผมอยู่อ่ะตอนเช้าวันนั้นคุณแม่เอาตับมาให้กินครับเหมือนเป็นความเชื่อตับกับไข่ลวกหรืออะไรสักอย่างนี่แหละว่าแบบจะทำให้สมองดีแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่ผมรู้เลยว่าผมไม่ชอบกินตับไม่ชอบกินเครื่องในถ้าแบบส่งผลก็คือตอนนี้ก็ไม่กินอยู่ต่อนะแต่ว่ามันทำให้ผมรู้สึกว่าการเรียนเป็นสิ่งสำคัญน่ะแล้วมันทำให้ผมจนถึงปัจจุบันผมก็ยังเป็นคนชอบการเรียนอยู่นะเป็นคนชอบเรียนรู้การเรียนรู้ก็เป็นหนึ่งในแวลูของผมนะก็มีหลายประสบการณ์แหละวัยเด็กจำได้ว่าเคยไปเหยียบต้นไม้แบบอันเล็กๆแล้วต้นไม้มันหักแล้วขาเนี่ยมันช้ำอะครับมันเป็นรอยไม้แบบช้ำๆอะแล้วผมก็เดินไปบอกผู้ใหญ่จำไม่ได้ว่าบอกคุณพ่อหรือบอกคุณแม่นี่แหละว่าไม้มันปักเข้าไปข้างในเลยซึ่งผู้ใหญ่เขาดูเขารู้ว่าไม่ได้ปักแต่ตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยสนใจเลยนะไม้มันทิ่มไปข้างในเห็นไหมแล้วมันเป็นม่วงๆเนี่ยเราคิดว่าไอ้ตรงม่วงๆเนี่ยมันคือไม้มันฝังเข้าไปซึ่งจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นฝังเข้าไปแบบนั้นเลือดกระฉูดละแต่ก็เป็นความรู้สึกอยู่จนถึงปัจจุบันเนี้ยแล้วมันอาจจะเป็นบทเรียนผมก็ได้นะว่าบางทีเราไปกังวลจนเกินไปอ่ะนะครับคำถามถัดไปครับสำหรับคุณแล้วนิยามของคำว่ามั่งคั่งคืออะไรเพิ่งรีวิวไปเมื่อ2วันที่แล้วเองและนิยามของผมนะความมั่งคั่งคือความเพียงพอครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราพอแล้วเรามั่งคั่งทันทีไม่ได้เกี่ยวว่าคุณมีเงินเท่าไหร่ถ้าคุณมีเงิน10ล้านแล้วคุณรู้สึกยังไม่พอคุณก็ยังไม่มั่งคั่งถ้าคุณมีเงินล้านเดียวแล้วคุณรู้สึกว่าพอคุณก็มั่งคั่งสำหรับผมเนี่ยความมั่งคั่งคือความเพียงพอนะครับคำถามถัดไปนะครับสิ่งใดที่คุณกำลังแบกรับเอาไว้และคุณคิดว่าจะวางมันลงได้เมื่อไหร่จริงๆเรื่องความแบกรับไว้นะถ้าผมนึกเร็วๆส่วนตัวผมนะของท่านนึกของท่านเองนะผมคิดว่าความเป็นห่วงเป็นห่วงคนรักเราเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงภรรยาเป็นห่วงลูกๆเป็นห่วงคนที่เรารักอ่ะพอมันเป็นห่วงอ่ะจริงๆถามว่ามันช่วยไหมมันก็ไม่ได้ช่วยหรอกเพราะเราถึงเราจะเป็นห่วงก็ไม่ได้ทำให้ภรรยาพ่อแม่ลูกบวกหรือลบความเป็นห่วงมันไม่ได้ส่งไปแล้วทำให้แบบสมมติผมเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากให้ป่วย ความเป็นห่วงเนี้ยมันไม่ได้ทำให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ดีแข็งแรงขึ้นมาทันทีถ้าเป็นห่วงแล้วมันช่วยแบบนั้นได้นะเป็นห่วงไปเถอะแต่มันอดไม่ได้นึกออกป่ะเพราะฉะนั้นจะวางลงเมื่อไหร่ก็ต้องพยายามผมไม่ได้บอกห้ามเป็นห่วงนะครับการระมัดระวังการอะไรทำได้ตามปกติแต่ว่าก็ควรจะอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมนะครับมาดูคำถามถัดไปนะครับงานที่ยากที่สุดที่คุณเคยทำคืออะไรและคุณผ่านมันมาได้อย่างไรโหเอานี่ก่อนเอาเรื่องผมไม่รู้นับการเรียนเป็นงานหรือเปล่าแต่ผมจำได้ว่าการเรียนที่ยากที่สุดของผมนะตั้งแต่เกิดมาเลยนะคือช่วงเวลาตอนผมเรียนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยยากสุดละเพราะว่าโหมันแบบคือหนึ่งคือมันเป็นการเปลี่ยนตอนเรียนอยู่สมัยมัธยมสอบเข้าตอนสมัยผมเรียกเอนทรานเนี่ยผมว่ามันก็ท้าทายนะแต่ผมยังรู้เรื่องมากกว่าตอนเรียนมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนี่ต้องแบบใช้เซลล์สมองเยอะมากอ่านหนังสือเยอะมากเหนื่อยมากแต่ก็ผ่านมันมาได้นะอันนี้ไม่รู้นับเป็นงานหรือเปล่านะเอางานบ้างผมว่างานที่ยากที่สุดของผมคือการสอนไม่ใช่ตอนนี้นะครับตอนนี้คือสิ่งที่ผมเอนจอยที่สุดแต่ตอนแรกๆเพราะผมตื่นเต้นผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าผมเป็นคนที่กลัวการนำเสนอมากๆแล้วอยู่ดีๆก็ต้องเป็นอาจารย์น่ะคุณต้องพูดตลอดเวลาเครียดกดดันแต่ก็ผ่านมาได้นะพอเราเริ่มสอนแล้วคือเวลาอะไรที่เราเครียดกดดันแล้วเราทำเนี่ยความเครียดความกดดันความกังวลมันจะลดลงครับแล้วมันก็จะผ่านมันมาได้อันนี้คิดแบบเร็วๆออกมานะครับมาดูต่อครับสถานการณ์ไหนที่ต้องตัดสินใจอย่างยากลำบากที่สุดและคุณรับมือกับสถานการณ์นั้นได้อย่างไรอันนี้พอพูดถึงนึกถึงสถานการณ์นี้ครับผมเคยถูกเชิญไปเป็นหนึ่งในคณะกรรมการแห่งอันหนึ่งบางทีผมก็เล่าให้ฟังหลายๆครั้งแต่ผมขออนุญาตไม่เนมคณะกรรมการชื่ออะไรต่างๆเพราะว่าจริงๆท่านที่เชิญก็ถือว่าให้เกียรตินะครับแต่ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกไม่ชอบอ่ะคือมันไม่ใช่ตัวตนเราอย่างนี้ดีกว่ากับเรื่องที่เขาให้เราทำกับตารางงานที่มันทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายมากๆกับงานที่ผมรักคือพูดง่ายๆว่าถ้าผมเข้าไปเป็นกรรมการชุดนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยผมคงทำงานที่ผมรักคือการสอนหนังสือทำวิจัยอะไรได้น้อยลงมากๆต้องพูดแบบนั้นแล้วกันเพราะว่ามันเทคอัพถามมากมันใช้เวลาแล้วเวลามัน unpredictable มากก็คือเวลามันคาดเดาไม่ได้เลยเช่นผมเคยมีเคสแบบนี้ครับผมจะต้องไปสอนคนเป็นพันเนี่ยแต่งานเนี้ย require หรือบังคับกึ่งๆบังคับให้ผมต้องไปในที่หนึ่งแล้วต้อง cancelคลาสนั้นเนี่ยซึ่งผมรู้สึกมันไม่ใช่ไงคือหนึ่งคือผมไม่ชอบเป็นคนที่เสียคำพูดแต่คนที่เชิญผมไปแล้วก็อยากให้ผมไปทำตรงนั้นงานนั้นก็ไม่ใช่งานไม่สำคัญนะมันก็สำคัญแต่ว่าผมไม่สามารถโฮสองงานนี้ไว้ได้แต่ถ้าถามผมจะเลือกเลยผมเลือกงานสอนอยู่แล้วงานบรรยายคืองานที่ผมรักคราวนี้ไอ้การตัดสินใจที่ยากลำบากของผมคือผมต้องเลือกไงเพราะผมรู้ว่าถ้าผมทำทั้งคู่มันจะไม่ดีทั้งคู่มันไม่ได้ยากตรงที่ว่าจะเลือกอะไรครับมันยากคือจะไปบอกเขายังไงครับว่าผมไม่ทำงานนี้ต่อไปแล้วด้วยตัวผมนะช่วงนั้นก็ยังเป็นคนที่ยังไม่ค่อยกล้าที่จะพูดกล้าที่จะปฏิเสธสักเท่าไหร่ก็เลยโหลังเลอยู่นานแต่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราจะทำแบบนี้ต่อไป

จริงๆเราคิดไปเองนะว่าการปฏิเสธมันยากเขาต้องโกรธเราแน่เลยไม่เลยนะครับข้อสุดท้ายครับเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคุณคืออะไรและตอนนี้คุณคิดว่าคุณใกล้เป้าหมายนั้นแล้วหรือยังถ้าเป็นแต่ก่อนคำถามนี้ผมจะตอบได้เลยว่าผมอยากที่จะเป็นเบอร์หนึ่งของวงการผมอยากที่จะเป็นทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้รางวัลอะไรแบบนั้นอ่ะเป็นความฝันทั่วไปของคนทั่วไปครับแต่พอผมอายุผมว่าหลังจาก50ขึ้นมาเนี่ยคำตอบผมเป็นอีกแบบละเป้าหมายสูงสุดของชีวิตของผมคือการได้เดินทางไปเรื่อยๆตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ผมมี OKR เห็นไหมครับตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แปลว่าถึงเป้าหมายแปลว่าสำเร็จแล้วเปล่าไม่เป้าหมายสูงสุดคือการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความสุขนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตฟังดูย้อนแย้งไหมผมมีเป้าหมายแต่การถึงเป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดผมมีเป้าหมายเพื่อให้ผมได้เดินไปยังเป้าหมายนั้นอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นเป้าหมายกลับกลายเป็นการเดินทางถ้าการเดินทางผมมีความสุขนั่นคือผมบรรลุเป้าหมายแล้วแปลว่าตอนนี้เข้าใกล้เป้าหมายนั้นแล้วหรือยังถ้าเป้าหมายคือของผมคือการเดินทางมีความสุขนะวันนี้เวลานี้ผมถึงเป้าหมายนั้นแล้วครับทุกวันนี้ผมได้มานั่งจัดพอดแคสต์ทุกวันได้มาพูดสิ่งที่ผมอยากจะเล่าได้มีคนฟังได้ทำอะไรที่มีความหมายได้อ่านหนังสือได้เรียนรู้ได้ทำสิ่งที่ทั้งได้รับคำขอบคุณแล้วทำสิ่งที่เราได้ขอบคุณคนอื่นทุกๆวันผมถึงเป้าหมายนั้นแล้วครับแล้วก็พรุ่งนี้ผมก็จะถึงเป้าหมายนั้นอีกมันลืนผมก็จะถึงเป้าหมายนั้นอีกไอ้ส่วนเป้าหมายของการประสบความสำเร็จในอาชีพการงานชีวิตต่างๆถ้าได้ถึงด้วยถือว่าเป็นโบนัสไม่ได้ถึงผมไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตผมล้มเหลวเลยนะครับถ้าเส้นทางการไปสู่เป้าหมายนั้นมันเต็มไปด้วยความสุขนะครับอันนี้คือเป้าหมายของผมคือการเดินทางครับแต่การเดินทางอย่างมีความสุขก็เป็นคำถามลึกไหมเนาะอารมณ์นั้นนะครับลองถามตัวเองดูถามคนที่เรารักดูนะครับขอบคุณทาง My and Thought ด้วยที่ส่งการ์ดชุดนี้มาให้เป็นการ์ดไม่ได้เยอะมากนะครับบางๆแต่ว่ามีความหมายมากนะครับก็เอามาเล่าให้ฟังด้วยนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานวันที่16พฤษภาคมว่าชิคคาลินบินโมฮาเหม็ดบินไซยิดอันนอยานมกุฎราชกุมารแห่งอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE สั่งให้บริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีเร่งดำเนินโครงการท่อส่งน้ำมันตะวันตกไปตะวันออกโครงการใหม่นี้จะผ่านนครฟูไยเลาะทางตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเพิ่มกำลังการส่งออกเป็น2เท่าซึ่งจะช่วยขยายขีดความสามารถในการหลีกเลี่ยงการขนส่งที่จำกัดของช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างมากโดยท่อส่งน้ำมันดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ในปี2570ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งอิหร่านยังคงปิดกั้นหนึ่งในเส้นทางขนส่งสินค้าพลังงานที่สำคัญของโลกนับตั้งแต่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันดิบทั่วโลกลดลงประมาณ1ใน5ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนบางประเทศต้องมีการปันส่วนเชื้อเพลิงและก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ UAE มีท่อส่งน้ำมันดิบอาบูดาบีหรือที่รู้จักในชื่อท่อส่งน้ำมันฮับชานฟูยาเลาะสามารถส่งน้ำมันได้มากถึง 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวันและพิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจาก UAE พยายามเพิ่มการส่งออกน้ำมันจากชายฝั่งอ่าวโอมานให้ได้มากที่สุดโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดีอาระเบียเป็นเพียง2ประเทศผู้ผลิตในอ่าวที่มีท่อส่งน้ำมันดิบออกนอกช่องแคบขณะที่คูเวตอิรักกาตาร์และบาเรนพึ่งพาช่องแคบนี้เกือบทั้งหมดสำหรับการส่งน้ำมันจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: ดีใจได้ดูแลให้คนไทยมีสุขภาพดีกับสปสช.ตอนรู้จักสปสช.สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันหนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งขอเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับคนไทยทุกคนค่ะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขเมื่อรู้แล้วก็ต้องแชร์และบอกต่อซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านและบุคคลที่รักในครอบครัวค่ะเรื่องสิทธิ์ด้านสุขภาพเป็นเรื่องจำเป็นที่คนไทยควรรู้แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องนี้คนไทยทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยถ้ามีเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วสิทธิ์ที่จะได้รับตามกฎหมายคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกันในชื่อสิทธิ์บัตรทองหรือสิทธิ์30บาทค่ะย้ำอีกครั้งนะคะว่าสิทธิ์นี้เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายเป็นสิทธิ์สวัสดิการพื้นฐานด้านสุขภาพที่รัฐจัดหาให้คนไทยทุกคนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545ที่คนไทยมีสิทธิ์นี้ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ติดตัวตั้งแต่เกิดจนชราภาพโดยมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐประเภทองค์การมหาชนคอยดูแลให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมประชาชนผู้มีสิทธิ์บัตรทองกว่า48ล้านคนในปัจจุบันจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์เมื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภายใต้การดูแลของสปสช.ทั้งในส่วนกลางและสปสช.เขต13แห่งรวมทั้งหน่วยบริการและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะคนไทยโชคดีนะคะที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทองดูแลคุ้มครองอย่างครอบคลุมครบวงจรทั้งการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากให้คนไทยรู้และเข้าใจเพื่อใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องเพื่อดูแลตัวคุณเองและคนในครอบครัวติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ @line official account สปสช.เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า @NHSO หรือโทรสายด่วนสปสช.1330ที่พร้อมให้บริการดุจญาติมิตรทุกวันตลอด24ชั่วโมง
8: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์

สแตนลีย์ในฐานะหัวหน้าคณะลุกขึ้นยืนต่อหน้าพวกพรานพื้นเมืองทุกคนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเป็นมิตรประกาศขึ้นเป็นภาษาไทยที่แม้จะไม่ชัดนักอย่างเต็มไปด้วยจิตวิทยาว่าพวกคุณทั้งหลายโปรดฟังทางนี้ผมชื่อบ๊อบครับผมเป็นหัวหน้าคณะของพวกผมซึ่งมีกันอยู่5คนเราจะไปกับพวกคุณภายใต้การนำทางของหัวหน้าของคุณคือระพินไพรวันต่อไปนี้เราจะร่วมชีวิตกันแล้วนะครับโปรดอย่าคิดว่าพวกผมน่ะเป็นฝรั่งเราจะร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องแล้วก็จะไม่ทอดทิ้งกันเลยตลอดระยะการเดินทางที่ไม่รู้อนาคตนี้ขอโทษนะครับผมหมายถึงการเดินทางที่ยากลำบากและเสี่ยงอันตรายที่สุดขอให้พวกคุณทำหน้าที่ให้เต็มความสามารถแล้วก็ดีที่สุดชีวิตของพวกผม5คนนี่ฝากไว้ในความซื่อสัตย์สุจริตของพวกคุณระหว่างทางใครมีปัญหาหรือขัดข้องใจยังไงเชิญพูดกับผมได้ถึงตัวเลยทีเดียวอย่าได้คิดว่าผมเป็นนายจ้างหรือคนต่างชาติใดๆทั้งสิ้นพวกผมที่เป็นฝรั่งทั้ง4คนนี่ก็พอจะพูดไทยกับพวกคุณได้ทั้งสิ้นและผมพอใจพวกคุณทุกคนยินดีที่มาร่วมเดินทางครั้งนี้แล้วโดยไม่ได้นัดกันไว้เลยพวกพรานพื้นเมืองทั้ง4คนและพวกลูกหาบก็โห่ร้องลั่นตบมือตีตีนชอบอกชอบใจบุญคำชักคึกกระโดดก้าขึ้นยืนขยับผ้าเขามาแล้วร้องตอบลั่นออกไปว่าตกลงนายฝรั่งทั้งหลายถ้านายของพวกผมระพินไพรวันไปถึงไหนพวกผมก็ไปที่นั่นไม่มีวันหันหลังสตาลียิ้มพรายสีหน้าเบิกบานหันมาร้องถามพรานใหญ่ว่าอ้าวคุณระพินล่ะคุณว่ายังไงคุณจะหันหลังไหมก็ถ้าพวกคุณผู้เป็นนายจ้างไม่หันหลังผมก็ไม่หันหลังหรอกครับจอมพรานประกาศทั้งหมดที่ร่วมชุมนุมกันอยู่ในบ้านตบมือกล่าวดร.สแตนลีย์หันมาก้มศีรษะให้ระพินอย่างงามครั้งหนึ่งแล้วหันไปก้มศีรษะให้พวกพรานพื้นเมืองอีกครั้งหนึ่งพอเงยหน้าขึ้นอเมริกันผู้เคยผ่านหน่วยงานพิสเกอร์มาก่อนก็ตบมือช้าๆเป็นจังหวะร้องเพลงพื้นเมืองไทยออกมาว่าสายันตะวันร้อนฉี่ผู้ใหญ่ลีตีกลองและประชุมชาวบ้านต่างมาชุมนุมมาและประชุมกันที่บ้านผู้ใหญ่ลีอ้าวพวกเราร้องพร้อมๆด้วยกันมาสนุกกันสักคืนอ้าวพร้อมกันก็พยักพเยิดโบกมือเป็นจังหวะให้พวกนั้นพรานพื้นเมืองทุกคนพวกพรานผู้เมืองก็โฮเฮลั่นแล้วพากันแหกปากร้องเพลงผู้ใหญ่ลีตบมือเป็นจังหวะขึ้นพร้อมๆกันเป็นที่สนุกสนานบุญคำกระโดดขึ้นรำป้อสแตนลีย์เข้าร่วมวงด้วยเบลกระโดดออกไปรำเฉิบเฉิบลอยหน้าลอยตาเป็นคนที่สองคีตนะแกดีกรีอยู่แล้วแล่นเข้าร่วมแล้วก็ดึงคริสติน่าออกไปรำวงกับพวกนั้นด้วยส่วนเชิดวุฒิเข็นโต๊ะเหล้าออกไปให้กลางนอกชานทันทีระพินไพรวันยิ้มนิดหนึ่งเขาคิดไม่ถึงเลยว่าอเมริกันกลุ่มนี้ภายใต้การนำของดร.สแตลีย์หัวหน้าคณะจะมีจิตวิทยาที่สามารถเข้ากับคนของเขาได้อย่างรวดเร็วและดีที่สุดพอสบตากับนายอัมพลที่นั่งหัวร่อท้องคัดท้องแข็งอยู่กับท่านนายพลก็ลอบพยักหน้าเรียกแล้วเดินลงเรือนไปโดยไม่มีใครทันเห็นเพราะมัวสนุกสนานกันอยู่ผู้อำนวยการไทยไวไลฟ์ค่อยๆเลี่ยงตามเขาลงไปทันทีเมื่อได้โอกาส

ผู้อำนวยการบริษัทส่งสัตว์ออกนอกประเทศโดยอภิสิทธิ์มาพบจอมพรานซึ่งทำงานร่วมกันมานานที่แคร่ใต้เรือนซึ่งปลูกคร่อมอยู่บนต้นไม้อันขณะนี้กำลังร้องเพลงและรำวงอยู่เป็นที่สนุกสนานมีอะไรเหรอระพินเปล่าหรอกครับเพียงแต่ผมขอมอบหน้าที่ช่วยดูแลพวกนั้นให้แก่คุณอำพลภายในคืนนี้ด้วยบ้านผมอาจจะคับแคบไปหน่อยสำหรับแขกชุดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีท่านผู้ใหญ่ของเรามาด้วยสำหรับห้องรับรองนั้นก็ขอให้ฝรั่ง4คนนอนรวมกันในนั้นส่วนท่านนายพลกับคุณเชิดวุฒิเชิญให้ใช้ห้องผมคุณอำพลเองผมก็จัดเตรียมไว้ให้แล้วนะครับที่ห้องโถงกลางแต่ก็อาจจะไม่สะดวกหน่อยขอโทษนะครับโอ้เรื่องเล็กคืนเดียวนะผมนอนที่ไหนก็ได้คุณเอาว่าแต่คุณเถอะคืนนี้จะไปนอนที่ไหนอะไม่เป็นไรครับผมยกบ้านหลังนี้ทั้งหลังให้เป็นที่รับรองแขกครับตัวเองจะไปนอนกับพวกลูกน้องข้าวของอะไรต่ออะไรทางด้านผมก็จัดเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วครับสามารถออกเดินทางได้ทันทีแล้วกระสุนปืนของผมล่ะครับเอามาให้ด้วยหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วพินไม่ต้องห่วงผมเผื่อมาให้คุณ200นัดเลยแล้วก็กันลืมผมก็เลยฝากไว้ในข้าวของส่วนตัวของคุณเชิดวุฒิแล้วคุณก็ขอจากคุณเชิดวุฒิแล้วกันครับครับขอบคุณมากครับเขาเหลือบตาขึ้นไปที่บนเรือนที่กำลังสนุกสนานเฮฮากันเต็มที่ก็เดี๋ยวคุณอำพลช่วยเตือนพวกเขาด้วยนะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้สนุกกันไปก่อนผมไม่อยากให้พวกเขานอนดึกเกินไปนักเพราะพรุ่งนี้ก็ต้องเดินหนักกันทีเดียวอย่างดึกที่สุดนี่ผมว่าไม่ควรจะเกิน4:30แล้วก็ก่อนเข้านอนก็ขอให้เขาจัดเตรียมเครื่องหลังส่วนตัวไว้พร้อมด้วยอย่าให้ไปเตรียมเอาในตอนเช้ามันจะเสียเวลาครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะจัดการให้ตามที่คุณบอกไม่ต้องห่วงว่าแต่นายพลจ้องหน้าในเงาสลวงนั้นคุณรู้สึกยังไงมั่งสำหรับอเมริกันชุดนี้ก็คาดไม่ถึงในอะไรอะไรหลายหลายอย่างครับถ้าลงว่าร้องเพลงผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุมแล้วก็รำวงกับพรานพื้นเมืองของผมได้แบบนี้มันก็บอกฐานะให้ทราบชัดแล้วครับว่าจารชนตัวเอทั้งนั้นแต่ก็เป็นความสบายใจของผมอยู่อย่างนึงเหมือนกันที่พวกเขามีจิตวิทยาที่เข้ากับคนของผมได้สนิทแนบเนียนดีที่สุดและถ้าหากจะมีความจำเป็นจะต้องแยกพวกแยกฝ่ายออกไปหรือหลงพลัดกันไปพวกเขาก็พอจะพูดกับคนของผมได้รู้เรื่องก็ทำให้หมดห่วงไปได้ครับผมเพิ่งแน่ใจเอาคืนนี้เองนะครับว่าทั้ง4คนนี้รัฐบาลของเขาคัดตัวมาเป็นพิเศษจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าส่งคนให้มาทำงานแบบส่งเดชเอาละครับคุณอำพลก็เชิญขึ้นไปร่วมกับพวกเขาเถอะผมจะไปที่กระท่อมหลังโน้นหน่อยข้าวของต่างๆของพวกผมก็พร้อมอยู่ในนั้นจะไปตรวจดูความเรียบร้อยอีกครั้งครับผู้ยังไม่ทันจะขาดคำระพินก็ขยับจะผลักไปแต่ผู้อำนวยการไทยไวไลฟ์ฟาแข็งไว้เดี๋ยวระพินนี่คุณจะไม่กลับขึ้นไปบนเรือนอีกเหรอคงไม่จำเป็นแล้วละมั้งครับปล่อยพวกเขาอยู่กันตามลำพังดีกว่าผมไม่อยากจะให้มีการพูดจาซักถามอะไรกันมากส่วนเรื่องที่คุณอำพลห่วงว่าจะห่างเหินหรือไม่มีการเสวนากันเท่าที่ควรน่ะก็ไม่ต้องห่วงหรอกครับในป่านะเป็นได้ใกล้ชิดกันอย่างที่สุดประเดี๋ยวช่วยไล่พรานพวกนั้นให้กลับลงมาด้วยนะครับคนของผมก็จำเป็นต้องนอนหัวค่ำเหมือนกันครับนายอำพลยังยึดแขนเขาไว้มั่นไม่ยอมปล่อยระพินผมคิดว่าก่อนจะแยกกันไปนอนคืนนี้น่ะควรจะกลับขึ้นไปพบพวกเขาอีกสักครั้งนะอย่างน้อยด็อกเตอร์สแตนลีย์ก็คงอาจจะอยากคุยอะไรกับคุณเป็นการส่วนตัวบ้างอีกสักนิดสักหน่อยอยู่ๆคุณก็เดินหายลงมาแบบนี้เนี่ยผมว่ามันผิดกลอยู่นะยังไม่ได้บอกร่ำลาเขาเลยระพินหัวเราะเบาๆขออภัยครับผมก็ลืมไปจริงๆอยู่ป่าอยู่ดงซะจนเป็นคนป่าเต็มตัวลืมวัฒนธรรมของคนเจริญซะหมดละผมก็ง่ายๆลวกๆอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วคุณอำพลก็รู้จริงสินะผมควรจะไปบอกกู๊ดไนท์กับพวกเขาซะก่อนงั้นเดี๋ยวผมจะมาอีกครั้งหนึ่งครับแต่นายอำพลยังไม่ยอมปล่อยแขนอึกอักอยู่ครู่นึงก็ถามแผ่วเบาว่านี่ระพินผมอยากจะคุยอะไรกับคุณเป็นการส่วนตัวมาตั้งแต่ถึงที่นี่แล้วนะแต่หาโอกาสไม่ได้คุณเห็นแผนที่นั่นแล้วคุณคิดไปยังไงมั่งพอจะมีทางค้นหาได้ไหมคุณอำพลครับ
สวรรค์หรือนรกเท่านั้นแหละครับที่มันจะบอกได้เสียงของพรานใหญ่ต่ำลึกก็อย่างน้อยที่สุดคุณพอมองเห็นเส้นทางมั่งหรือเปล่าล่ะว่าจะต้องบ่ายหน้าไปด้านไหนไอเห็นน่ะมันก็พอเห็นหรอกคุณอำพลว่าจะต้องมุ่งหน้าไปทางด้านไหนแต่บริเวณมันก็กว้างขวางเหลือเกินครับการเดินทางค้นหาตำแหน่งเครื่องบินตกครั้งนี้เนี่ยมันก็เลื่อนลอยพอๆกับครั้งที่ผมไปตามคุณชายอนุชาเป็นการเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมหรือเสี่ยงดวงซะมากกว่าครับแล้วก็กำหนดไม่ได้ด้วยว่าจะพบเมื่อไหร่จะกลับเมื่อไหร่หรือมิฉะนั้นก็ทั้ง20คนที่ไปด้วยกันนี่อาจสูญหายไปทั้งหมดโดยไม่มีใครโผล่หน้ากลับไม่คุณอำพลเห็นเลยก็ได้ครับนายอำพลสีหน้าไม่สบายใจนักแต่ความมืดอำพรางไว้และพรานใหญ่ก็ไม่สนใจนี่คุณผมคิดในทางดีไว้ก่อนนะคุณพวกคุณทั้งหมดที่ไปด้วยกันนะคงจะไม่เสี่ยงเกินไปนักหรอกอย่างน้อยฝ่ายเขาก็มีวิทยุติดต่อกับศูนย์บัญชาการได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนี่ครับถ้าวิทยุมันยังอยู่ตลอดไปและใช้งานได้เสมอมันก็ดีนะสิครับไอ้ผมน่ะกลัวว่ามันจะอัดมันจะพังซะก่อนระหว่างทางโดยอุปัตวะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่ก็ยังทำนายไม่ได้หรือมิฉะนั้นวิทยุก็เกิดใช้ไม่ได้ผลขึ้นมาในบางโซนอันเป็นโซนลี้ลับก็เหมือนนั้นแหละครับไอ้ที่การค้นหาติดตามของผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือคอยควบคุมอยู่จะไร้ผลโดยสิ้นเชิงคุณอำพลก็คิดดูสิครับ B-52 ทั้งลำอุปกรณ์ทันสมัยพร้อมมันยังหายต่อมไปซะเฉยๆได้แต่อีกคน20คนที่ไปด้วยกันทำไมมันถึงจะหายสาบสูญไปจากโลกนี่ไม่ได้ไอ้วิทยุรับส่งแรงสูงเนี่ยเหรอครับผมไม่ได้ศรัทธามาเลยบอกตรงๆครับเวรกรรมจริงที่มาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วมาพาดพิงถึงคุณครับนี่พอจะบอกผมสักนิดได้ไหมระพินคุณจะบ่ายหน้าไปเริ่มต้นที่ไหนบอกแค่จุดคร่าวๆหน่อยเถอะโดยไม่ได้เฉลียวคิดอะไรทั้งสิ้นจอมพรานก็บอกไปตามตรงว่าผมก็ว่าจะมุ่งไปที่ห้วยเสือร้องก่อนนะครับที่นั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นจากนั้นก็จะมุ่งตะวันออกเฉียงเหนือไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครับนายอำพลพึมพำทบทวนอยู่ในใจรพินแยกไปที่กระท่อมหลังใหญ่นายอำพลก็กลับขึ้นไปสมทบกับพวกบนเรือน

มาณร่วมชั่วโมงจอมพรานย้อนกลับขึ้นมาบนเรือนอีกครั้งเขาเห็นการร่วมร้องรำทำเพลงระหว่างอเมริกันทั้ง4กับพรานพื้นเมืองของเขายุติลงแล้วพวกนั้นกำลังพากันเดินทยอยลงจากบ้านสวนทางกับเขาระพินให้พวกลูกหาบแยกย้ายไปพักนอนได้ทันทีและสั่งพราน4คนของเขาให้ไปรอคอยอยู่ที่กระท่อมใหญ่ซึ่งจะใช้นอนรวมกันภายในคืนนี้บนนอกชานบัดนี้ว่างเปล่าท่านนายพลเข้าไปในห้องของเขาซึ่งจัดเป็นที่รับรองแล้วและดูเหมือนจะสนทนาอยู่กับนายอัมพลส่วนอเมริกันทั้ง4คนและเชิดวุฒิรวมกันอยู่ในห้องใหญ่ต่างคนต่างจัดเตรียมสัมภาระชุลมุนกันอยู่ในลักษณะต่างๆคีตน่ะสอบเครื่องรับส่งวิทยุสแตนลีย์ตรวจแผนที่อยู่คนเดียวด้วยอาการเคร่งครึมเบนจัดแบ่งสิ่งของจากขีปหอใหญ่ลงในเป้หลังประจำตัวและตรวจเครื่องเวชภัณฑ์ส่วนเชิดวุฒิกำลังช่วยคริสยัดกระสุน 5.56 มม.หรือ.223 ที่ใช้กับ M16 ลงแมกกาซีนหลายอันเรียงเป็นตับพรานใหญ่เคาะที่ผนังห้องเบาๆพร้อมกับโผล่หน้าเข้าไปทุกคนเงยหน้าขึ้นเขาก็ยิ้มให้หายไปไหนตั้งนานคุณระพินอ้าวเชิญเข้ามาเลยคิ้วอันขมวดย่นของหัวหน้าคณะคลายออกกลายเป็นยิ้มแย้มพร้อมกับโบกมือเรียกจอมพรานก้าวเข้าไปและซุดตัวลงนั่งบนห่อผ้าใบห่อหนึ่งท่ามกลางคนเหล่านั้นผมไปตรวจดูข้าวของจำเป็นทางฝ่ายผมที่เตรียมไว้เผื่อจะมีอะไรขาดตกบกพร่องครับเป็นไงครับสนุกกันใหญ่ไม่ใช่เหรอครับแม่ผิดคาดไปมากเลยพวกลูกน้องคุณทั้ง14คนน่ะล้วนน่ารักน่าคบทั้งนั้นเขาเข้ากับพวกเราได้เป็นอย่างดีที่สุดเชียวเบลบอกมาปนเสียงหัวเราะใบหน้าของหล่อนแดงก่ำด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์พวกเขาก็คงผิดคาดไปมากเหมือนกันละครับที่เห็นพวกคุณร้องเพลงผู้ใหญ่ลีแล้วก็รำวงกับพวกเขาอย่างสนิทสนมพวกคุณต่างหากล่ะครับที่ทำตัวเข้ากับพวกเขาได้อย่างสนิทซึ่งผมก็ยินดีด้วยครับก็โปรดเตรียมของให้เสร็จภายในคืนนี้เลยนะครับพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ควรจะเข้านอนเอาแรงกันไว้แต่หัวค่ำหน่อยอย่าให้ดึกนักครับหวังว่าคุณอำพลก็คงจะบอกแล้วอาหารมื้อแรกใน7 โมงเช้าก่อนออกเดินทางขอให้ทุกคนรับประทานให้เรียบร้อยโดยคนของผมจะขึ้นมาจัดเตรียมให้แล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับอาจจะไม่มีผมร่วมในอาหารมื้อเช้าพรุ่งนี้เราจะเริ่มไปกินร่วมกันกลางป่าตั้งแต่มื้อเที่ยงของพรุ่งนี้เป็นต้นไปแล้วของอะไรสำคัญที่จะต้องแบกหามไปด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษขอแยกส่วนสัตว์ไว้ต่างหากแล้วก็แจ้งให้ผมทราบพรุ่งนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้จัดคนแบกหามแล้วก็คุ้มกันได้อย่างถูกต้องครับไม่มีอะไรเลยสักนิดนะที่จะแสดงให้เห็นว่าคุณขาดความรอบคอบและคุณลักษณะของการเป็นผู้นำคริสพูดเปรยๆโดยไม่มองหน้าเขาแล้วกระแทกแมกกาซีนเข้าตัวปืนดังกร่วมวาจานั้นกึ่งสรรเสริญกึ่งประชดไกลๆแยกกันไม่ออกและหล่อนพูดเป็นอังกฤษระพินพูดตอบเป็นภาษาไทยหน้าตาเฉยไปคนละเรื่องละราวอ่ะขอบคุณครับคริสผมก็ดื่มมาเต็มที่แล้วเห็นจะเติมอีกไม่ไหวละคราวนี้หล่อนหันขวับมองหน้าเขาทำตาเขียวพูดไทยเร็วปริ๊ดเอ๊ะนี่ฉันพูดอย่างนึงทำไมคุณถึงได้ตอบไปอีกอย่างนึงอ้าวก็คุณไม่ได้ถามผมว่าไม่เห็นดื่มบ้างเลยไม่ใช่เหรอเชิดวุฒหัวรอกกากเบลอมยิ้มคิดยกหลังมือขยี้ปลายจมูกส่วนเจ้าตัวผู้ปะทะคารมกับพรานนำทางกระแทกส้นปืนลงกับพื้นดังกึกอย่างขุ่นเคืองอารมณ์เชิดคอขึ้นแต่แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นยิ้มมุมปากเก่งนะคุณในความนิ่งๆเคร่งครึมจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนรวนไม่ใช่เล่นเหมือนกันอ้าวเก็บไว้เป็นที่ระลึกขาดคำหล่อนก็โยนระเบิดแบบลูกเกลี้ยงซึ่งหยิบมาจากไหนก็ไม่ทราบให้เขาโดยเร็วรับพินรับไว้ได้อย่างง่ายๆแล้วโยนต่อไปที่คิดไอเสือนั่นตาเหลือกรีบคว้าเอาไว้ได้อย่างขวัญหนีดีฟอร์แดมเล่นบ้าๆอะไรอย่างนี้กันโว้ยนายผมทรงลานบินเอตโรลันระพินไม่สนใจอมยิ้มกับคริสติน่าถ้าพวกคุณเตรียมไอ้ลูกอย่างนี้มาด้วยนะผมก็ขอบอกว่าไม่จำเป็นหรอกหนักหรือเปล่าเพราะจะไม่มีโอกาสใช้เอาไดนาไมท์ที่สำหรับระเบิดหินไปด้วยจะดีกว่าแล้วก็ขอบคุณครับที่มอบให้ผมมาเป็นที่ระลึกแต่ผมไม่ต้องการใช้หรอกเ
พราะผมไม่ใช่ฆาตกรหรือคิดจะไปทำลายล้างผลาญใครคุณแน่มากนะแม่ผมทองเน้นเสียงจอมพรานสั่นศีรษะช้าๆไม่หรอกครับไอเคมีกับฟิสิกส์นะผมสอบได้คะแนนต่ำมาตลอดการที่ไหนจะสู้มือชั้นอาจารย์อย่างคุณได้เรื่องอาวุธนิวเคลียร์หรือกัมมันตภาพรังสีของมันผมก็ไม่ได้กระดิกหูเลยแต่ถ้าเสือมันกำลังจะคาบคุณหรือช้างมันกำลังจะเอางวงจับตัวคุณเมื่อไหร่บางทีผมก็อาจจะพอห้ามมันได้บ้างครับแล้วเขาก็หันไปพูดกับคิดอย่างเป็นกันเองนี่คุณถ้าไม่คิดว่าจะเป็นการเสือกสอดในความลับอะไรของคุณผมก็อยากจะถามหน่อยว่าวิทยุของคุณติดต่อได้เรียบร้อยดีหรือเปล่าคิดนายทหารผู้เชี่ยวชาญการบินพยักหน้าเคลียร์ดีมาก very good คราวนี้ก็มองไปทางเบลแม่ผมแดงปราศัยยิ้มยิ้มว่าเวชภัณฑ์ของคุณคงจะพร้อมนะครับคุณเบลพวกผมอาจจะต้องพึ่งคุณมากทีเดียวครับคุณหมออิซาเบลชัยหางตาดูเขาขณะที่รัดสายยามหลังอย่างแน่นกระชับสบายมากโดยเฉพาะมาลาเรียเรื้อรังของพวกคุณบางคนที่ร่วมเดินทางไปด้วยระพินเกือบสะดุ้งเบิกตานิดนึงและผิวปากเบาๆงานสืบสวนและสอบประวัติของบุคคลที่คุณจะใช้งานไม่เลวเลยนะมีลูกน้องของผมอยู่คนหนึ่งเป็นมาลาเรียเรื้อรังมานานแล้วแล้วก็มักจะเกิดอาการขึ้นเสมอในเวลาเดินป่าไม่จำกัดเวลาผมว่าถ้าคุณเชี่ยวชาญในโรคนี้เป็นพิเศษก็เป็นการดีครับฉีดไซยาไนด์เข็มเดียวอ่ะหายขาดฉันจัดการให้เองก็ได้ถ้าเกิดมีใครเป็นไข้จับสันขึ้นมากระทันหันคริสพูดหน้าตาเฉยหล่อนร้ายไม่ใช่เล่นระพินยิ้มประปาจะไม่เป็นการรักษาที่โหดร้ายไปหน่อยเหรอคุณคริสติน่าวาเลนเต้ขอโทษฉันชื่อคริสติน่ากรูบิลไอ้วาเลนเต้น่ะมันนักร้องจอมพรานเอามือตบต้นคอตนเองพึมพำออกมาว่าห่วยความจำข่อยบ่ดีแต่เป็นอันอย่างเด้อบ่เป็นอย่างดอกชื่อเวียดนามนะคนไทยเขาเรียกว่ายวนยังไงล่ะคุณเล่นกับแม่สิแม่ผมทองเวลาพูดไทยถ้าไม่เห็นตัวก็นึกว่าผู้หญิงไทยแก่นๆคนหนึ่งลิ้นของหล่อนอ่อนเหลือเกินเจอคู่ปรับเพศตรงข้ามเขาให้อีกคนแล้วหรือยังไงนอกเหนือไปจากแม่ดอกฟ้าดารินของเขาคนนั้นระพินไพรวันบอกตนเองดร.สแตนลีย์หัวเราะเห่าๆอย่างพอใจเดินเข้ามาตบไหล่ระพินนี่คุณระพินครั้งแรกนะพวกเราหนักใจแทบตายเนี่ยว่าจะไปกับคุณไม่ได้ที่ไหนได้คุณก็เป็นคนมีอารมณ์สนุกน่ารักไม่ใช่เล่นเราสนิทสนมเป็นกันเองหยอกล้อกันบ้างอย่างนี้ก็ดีอย่าถือสานะคริสกับเบนทั้งสองคนเป็นสุภาพสตรีก็จริงแต่ก็ผ่านชีวิตมามากแล้วแล้วก็แข็งแกร่งสนุกสนานได้เหมือนเพื่อนผู้ชายของคุณคนหนึ่งคริสน่ะขี้งอนแล้วก็เจ้าอารมณ์นิดหน่อยแต่แท้จริงก็ไม่มีอะไรหรอกเบนน่ะหัวเราะได้ตลอดการแม้กระทั่งดาบปลายปืนของเวียดกงจะแย่อยู่ที่คอหอยผู้หญิงสองคนนี่เคยฆ่าคนมาหลายศพแล้วล่ะคุณผมสิอีกสิไม่เคยฆ่าหรือคิดจะสู้รบปรบมือกับใครเลยส่วนคิดแต่ท่าทางผงผางไปงั้นเองล่ะคุณความจริงเขาก็เป็นมิตรกับคนง่ายโกรธง่ายหายเร็วเราจะค่อยๆเรียนรู้นิสัยกันไปเองและกลุ่มของเราก็จะเป็นมิตรกับคุณตลอดการไม่เฉพาะเพียงแค่ไปทำงานร่วมกันครั้งนี้เท่านั้นหรอกครับระพินไพรวันลุกขึ้นยืนช้าๆยิ้มให้กับด็อกเตอร์สแตนลีย์และทุกคนขอบคุณท่านหัวหน้าคณะที่ทำความเข้าใจและประสานความเข้าใจครับผมเองก็ขอออกตัวไว้ล่วงหน้าครับบางขณะก็อาจจะเครียดขึ้นไปบ้างโปรดจะได้ถือสาและก็อยากจะทำตัวให้เป็นที่สนิทสนมไว้วางใจของพวกคุณทุกคนเป็นการดีมากครับที่เราได้มีโอกาสมาร่วมพบปะสังสรรค์กันซะก่อนภายในคืนนี้ถ้าผมเคยพูดหรือแสดงอาการอะไรออกไปบ้างที่ทำให้พวกคุณไม่พอใจก็ขออภัยด้วยนะครับผมจะมากล่าวราตรีสวัสดิ์แล้วก็ขอให้พระเจ้าคุ้มครองพวกคุณทุกคนตลอดทั้งคืนนี้เราจะพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับคุณนายครับเขากล่าวขึ้นแล้วหันไปทางคริสกับเบลโดยเฉพาะก้มศีรษะให้นิดนึงสวีทดรีมครับจบคำก็หันกลับ
เดินออกมาจากห้องคริสเม้มริมฝีปากพึมพำกับพรรคพวกทุกคนว่าไหนคุณอำพลบอกว่าคนคนนี้ซื่อๆขรึมๆไม่ค่อยพูดอะไรยังไงล่ะที่ไหนได้ร้ายกาจทุกด้านไม่ว่ากิริยาท่าทีหรือวาจาคนคมในฝักแบบนี้นะน่ากลัวจริงๆเชื่อเถอะเดินป่าครั้งนี้เสือที่คงหลอกให้เราเดินกันย่ำแย่ทีเดียวแหละแต่ผมว่าเขาเป็นฝ่ายกลัวผู้หญิงสวยประเภทน้ำนิ่งๆแต่ไหลลึกๆอย่างคุณเชื่อมากกว่าวะเชิดบุตรทะลุกลางปล้องขึ้นอย่างชวนคิด

ระพินกลับเข้ามาในกระท่อมใหญ่ที่พักรวมคนของเขาซึ่งคืนนี้เขาจะต้องนอนรวมกับพวกนี้ด้วยบุญคำจันเกิดและเสยยังนั่งสนทนาหัวร่อต่อกระซิบกันเป็นที่สนุกสนานพวกนั้นเกือบจะเมากันทุกคนเพราะฉวยโอกาสตอนที่พันรีเชิดวุฒิเข็นเหล้าทั้งหลายประดามีซึ่งระพินใช้รับรองนายจ้างของเขาออกไปให้ทุกคนร่วมกินแบบบาร์ฟรีด้วยก็เลยซัดกันเป็นการใหญ่อย่างได้ทีที่พวกนี้คลึกครื้นกันเป็นพิเศษก็คือความสนุกในการร่วมร้องเพลงและรำวงกับฝรั่งทั้ง4คนโดยเฉพาะคริสกับเบลตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของพรานพื้นเมืองพวกนี้อันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะทั้งสองเป็นแหม่มสาวแล้วก็จัดอยู่ในเกณฑ์สวยมากด้วยกันทั้งคู่พอพรานใหญ่ก้าวเข้ามาทุกคนที่กำลังคิกคักกันอยู่ก็พากันเงียบกริบราวกันนัดกันไว้ระพินกวาดสายตามองไปยังทุกคนรวมทั้งสัมภาระฝ่ายเขาที่กองรวมกันซึ่งไม่มีอะไรมากนักส่วนมากก็เป็นของจำเป็นในการดำรงชีพอยู่กลางป่าตามประสาลูกป่าของเขาและสุดตัวลงนั่งบนถุงข้าวสารดิบนิ้วเป็นสัญญาณทั้งสี่พรานหัวเห็ดก็เข้ามานั่งรายล้อมขัดสมาธิอย่างรู้ใจเฮ้ยๆผู้ใหญ่ลีท่านตีกลองแล้วเว้ยบุญคำกระซิบบอกพวกนั้นเบาๆระพินได้ยินจุปากเบาๆชี้หน้านี่หยุดระริกระรื่นกันสักทีได้แล้วต่อไปนี้ก็ฟังเขาเว้นระยะมองหน้าไปทีละคนแล้วนิ่งคิดใคร่ครวญอยู่ครู่นึงนี่อย่างที่ฉันเคยบอกไว้แล้วเพื่อความปลอดภัยของพวกนายจ้างเราจะประกบตัวคุ้มกันเป็นรายตัวคนละคนกันเลยเกิดครับนายน่ะเป็นพรานประจำตัวของคุณเชิดวุฒินะตกลงนายไม่มีข้อเกี่ยงงอนใดๆจากพรานเด็กหนุ่มนี่เซยนายน่ะคอยดูฝรั่งผมทรงลานบินตัวโตๆนั่นไว้ด้วยแล้วกันเซยผู้อายุไล่เลี่ยก็เกิดพยักหน้าอย่างง่ายๆคราวนี้ก็หันไปทางจันซึ่งอาวุโสรองลงจากบุญคำจันเฝ้าแหม่มคนผมแดงไว้เข้าใจไหมเข้าใจนายพอเขาแปรสายตาไปที่บุญคำตาท่าจอมสับประโดก็ยิ้มกริมเอามือลูบเข้าหากันรีบบอกว่า สำหรับบุญคำแง่ๆประจำตัวแหม่มผมทองตะโพกกลมตอนรำวงกันอยู่แหม่มยังคุยกับบุญคำเลยนายน่ะไม่ต้องบอกหรอกแหม่มจองตัวบุญคำไว้แล้ว จอมพรานหมั่นไส้เต็มทนอยากจะดีให้สักผางแต่ตาเท่าเจ้าเล่ห์ก็รู้ทันขยับตัวออกทางพ้นรัศมีเท้าของเขาเออและดูแหม่มผมทองให้ดีก็แล้วกันแล้วก็ห้ามทะลึ่งแอบดูเขาตอนอาบน้ำด้วยนะถ้าฝรั่งตัวโตสองคนมันกระทืบบุญคำเพราะเรื่องนี้แล้วก็ฉันไม่ช่วยเป็นนังคานะจะบอกให้ตาเท่าปิดปากหัวรอกคิกคักรับรองไม่ดูหรอกเห็นฝรั่งตัวเมียแก่ผ้าอาบน้ำมาซะจนชินแล้วนายอย่างมากก็แค่ช้ำมาเลืองเท่านั้นว่าแต่ตัวนายเถอะนายจะคุ้มครองใครฉันก็รับหน้าที่ดูแลหัวหน้าคณะที่ชื่อบ๊อบนั่นแหละเขาเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในการเดินทางครั้งนี้เกิดกระเสยแอบนินแกบกระซิบกระซาบกันว่าเฮ้ยเฮ้ยนายเราไม่ยับติทุดเลยนี่ไอเราหนุ่มหนุ่มสองคนแทนที่จะให้คอยดูแลแหม่มสาวน้อยแน่กลับให้ตาแก่สองคนดูสินี่พวกเราเนี่ยให้ดันไปคุมนายห้างตัวโตยังกับยักษ์สองตัวน่ะอะไรของเองกันวะไอเกิดยันติทุดเองพูดภาษาฝรั่งเหรอโธ่ไอ้หอกคดภาษาไทยเว้ยยันติทุตก็ยุติธรรมยังไงล่ะโธ่ไอ้เฮียโดงพูดซะงงบางทีนายอาจจะเห็นว่าเราหนุ่มเกินไปจะไปปล้ำแหม่มกันมั้งเลยให้ตาแก่สองคนคุมแทนไง ทำนองว่าลุงแก่แล้วลุงก่อนนั่นแล้ววะนายเราน่ะทำเป็นไม่รู้จักตาแก่ที่เด็กอย่างลุงคำซะแล้วบุญคำได้ยินแววแววหันไปถลึงตาชิบหายสองตัวนี่นินทาอะไรกูเดี๋ยวพ่อไต่รวบยอดเลยระพินจุปากมาอีกครั้งทั้งหมดจึงหุบปากกันลงได้นี่การคุ้มครองแบบประกบตัวนี่นะไม่จำเป็นจะต้องบอกให้เขารู้ขอให้ทุกคนทำหน้าที่เองก็แล้วกันโดยการจับตาดูการเคลื่อนไหวของพวกเขาไว้
พื่อป้องกันอันตรายที่จะมาถึงตัวและถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินจะโดยอะไรก็ตามก็ไม่ต้องห่วงใครอื่นทั้งสิ้นให้คอยระวังและติดตามเฉพาะคนที่ตัวเองมีหน้าที่ป้องกันแต่ในเวลาปกติแล้วก็อยากเกี่ยงหน้าที่กันนายจ้างทั้ง5คนน่ะจะต้องได้รับการดูแลจากพวกเราทุกคนนั่นแหละและถ้าจำเป็นจะต้องช่วยก็ให้ช่วยได้ทันทีโดยไม่ต้องเลือกว่าเป็นใครอีกเรื่องนึงก็คือไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปคลอเคลียใกล้ชิดหรือสูงสิงด้วยโดยไม่จำเป็นคอยสังเกตไว้ดีด้วยถ้าหากพวกเขาฉันหมายถึงเฉพาะฝรั่ง4คนน่ะนะเข้าไปพูดคุยกับพวกลูกหาบของเราทั้ง10คนและที่สำคัญที่สุดก็คือแม่ผมทองผมแดงแล้วก็นายห้างบ๊อบเขาพูดฟังภาษาไทยได้ดีมากส่วนนายห้างหัวเกรียนน่ะก็พูดได้บ้างนิดหน่อยในกรณีที่ว่าเราพูดกันเองโดยไม่ต้องการให้พวกเขาฟังรู้เรื่องน่ะให้ทุกคนพูดกระเรียงเข้าใจไหม

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนมเทียน

0: ทุกคนพยักหน้ารับยันถามเบาๆว่านายทำไมนายฝรั่งพวกนี้ถึงพูดไทยได้ล่ะนายโดยเฉพาะแหม่มผมทองน่ะพูดยังกับคนไทยเลยนายจอมพรานหน้าครึ้มลงสั่นหัวพวกเขาก็อาจจะเรียนภาษาไทยหรืออยู่เมืองไทยมานานก็ได้ก็อย่าไปสนใจเขาเลยอ่ะนี่ก็ขอสั่งไว้ทุกคนด้วยนะฝรั่งผู้ชายสองคนน่ะคงไม่เท่าไหร่หรอกแต่แหม่มผมทองกับแหม่มผมแดงน่ะเขาซักถามอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของฉันแล้วก็ห้ามทุกคนบอกอะไรทั้งสิ้นนะบอกว่าไม่รู้ไม่ทราบอย่างเดียวเอ๊ะนายบุญคำยานคางคานขึ้นกระทันหันเอียงคอมองดูเขานายจะห้ามอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกสิไอ้เรื่องอื่นก็ช่างเถอะแต่ถ้าเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงหรือครอบครัวบุญคำต้องบอกตามตรงละว่านายน่ะมีนายหญิงอยู่แล้วแล้วก็สวยกว่านายแหม่มสองคนนั่นซะอีกบอกตรงๆบุญคำกันท่าขาดใจไม่ยอมให้แหม่มคนไหนไม่ว่าผมทองหรือผมแดงมายุ่งกับนายหรอกจะบอกว่านายมีเมียแล้วจะเตะก็เอาจอมพรานหัวเราะฮึ่ยเอื้อมมือไปเขกหัวบุญคำแต่ไม่ถูกตามเคยเพราะตาเท่าหรือจะไม่รู้ทันเอ็นหัวหลบซะฉันไม่ได้หมายความอย่างที่ตะคำคิดหรอกเพราะฉันก็ไม่ได้คิดที่จะยุ่งสูงสิงอะไรกับแหม่มสองคนนั่นเลยฉันทำงานตามหน้าที่แต่ไม่ต้องการให้เขารู้เรื่องส่วนตัวอะไรฉันมากนักประเดี๋ยวซักนนถามนี่ขี้เกียจตอบนิสัยผู้หญิงอ่ะไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนก็จุกจิกอย่างนี้เสมอแหละฉันสาบานว่าจะรักแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อนายหญิงของบุญคำเพียงคนเดียวตลอดไปนะพอใจยังบุญคำยิ้มออกมาได้จริงนะเฮ้ยไอ้พวกนี้เอ็งเป็นพยานไว้ด้วยถ้านายเรามีอะไรกับแหม่มสองคนนั่นกลางป่าแล้วก็ขอให้นายหญิงไปแต่งงานกับคนอื่นซะเลยอีกสามคนชูมือขึ้นร้องสนับสนุนเป็นเสียงเดียวกันระพินไพรวันซ่อนยิ้มแอบชื่นใจอยู่เงียบๆภายในลูกน้องคนสนิทของเขาทั้งสี่คนยังรักนายหญิงดารินเหมือนแม่กันอยู่ทุกคนและไม่มีใครลืมการที่ดารินมานอนค้างกับเขาที่หนองน้ำแห้งนี่ก็ไม่พ้นไปจากการรู้เห็นของทั้งสี่คนนี้ได้พวกนี้อาจจะเข้าใจเลยเถิดไปก็ได้แต่ก็ช่างมันเพราะเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ความจงรักภักดีของบุคคลเหล่านี้ที่มีต่อดารินวราฤทธิ์เป็นความชื่นชมสมนัสของเขาแต่ไม่จำเป็นจะต้องแสดงให้เห็นและถ้ามันไม่เป็นเช่นนั้นคุณค่าทางด้านน้ำใจของบุคคลเหล่านี้ก็ไม่มีเลยนายหญิงร่วมเป็นร่วมตายร่วมทุกข์ร่วมสุขมาตลอดระยะเวลาเดินป่ามหาวิบากเสี่ยงชีวิตผจญภัยกันจนแทบจะเรียกได้ว่ากลืนชีวิตเข้ามาเป็นชีวิตเดียวกับพวกนี้แล้วรวมทั้งได้แสดงน้ำใจอันเมตตาการุณรักใคร่สนิทสนมเสมอด้วยญาติสนิทแบบนั้นแล้วทำไมนายหญิงจริงจะไม่เข้าไปนั่งอยู่กลางใจของพวกนี้แม้หล่อนจะสั่งให้ใครไปตายทุกคนก็พร้อมที่จะทำให้ได้พวกนายก็รู้จักฉันดีแล้วนี่ทำไมถึงคิดว่าฉันจะเป็นอย่างนั้นล่ะฉันเคยมีเรื่องยุ่งอะไรกับผู้หญิงที่ไหนมั่งและอีกอย่างนึงการเดินทางครั้งนี้น่ะแม้จะมีผู้หญิงร่วมทางไปด้วย2คนแต่ก็มีผู้ชายฝ่ายเขาไปด้วยอยู่แล้วน่ะถึงเขาจะไม่ใช่ผัวเมียกันแต่เขาก็อาจจะมีอะไรอะไรกันอยู่พวกเขายุ่งกันเองไม่ดีกว่าที่จะคิดมายุ่งกับฉันน่ะมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะนายจันติงหัวเราะเบาๆฝรั่งมันหยอกซะเมื่อไหร่ล่ะนายพวกเราทำงานอยู่กับนายมานานและนายก็เคยพาฝรั่งทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งคู่ผัวตัวเมียออกเที่ยวป่ามาหลายครั้งแล้วนั่งเมียหรือคู่รักที่เป็นฝ่ายผู้หญิงยังคิดจะขมือบนายอยู่บ่อยๆนายนึกว่าพวกเราไม่เห็นเหรอแล้วแม่สองคนน่ะก็หยอกซึ่งเมื่อไหร่ถ้าทางอยากจะลองดีนายพี่ลึกละอ้าวไม่เชื่อยังไอ้จันว่าก็คอยดูไปดิถึงนายไม่ยุ่งด้วยแม่เกิดอยากจะยุ่งเกิดให้ท่าขึ้นมานายก็จะเสร็จใช่เท่านั้นไอ้เรื่องนายห้างสองคนน่ะมันไม่มีความหมายหรอกนายนี่เลิกพูดเรื่องไร้สาระกันสักทีฉันบอกว่าไม่ก็ไม่สิเอาละเตรียมตัวนอนกันสักทีฉันก็จะได้นอนเหมือนกันระพินตัดบทแต่จันรีบบอกมาว่านายเดี๋ยวนายจันขอถามอะไรเป็นความรู้หน่อยเถอะนี่จันไม่รู้จริงๆนะขอถามนอกเรื่องหน่อยเถอะไม่เกี่ยวกับการเดินทางหรอกพรานใหญ่ขมวดคิ้วกระชากเสียงอะไรอีกแล้วจ ันหันมามองหน้าเพื่อนๆแล้วก็ถามซื่อๆขึ้นมาว่านี่ฝรั่งนี่มันแปลกนะสีผมสีตามันมีต่างๆสวยดีผิดลึกล่ะผมสีทองตาสีฟ้าผมสีแดงตาสีน้ำตาลไอ้บางก็ผมสีเงินเหมือนกับคนแก่หัวงอกบ้านเราทั้งที่มันยังหนุ่มยังสาวอยู่นายคบกับฝรั่งมามากเคยอยู่เมืองฝรั่งหรืออาจจะเคยเล่นมวยปล้ำกับพวกแหม่มามั่งแล้วนี่นายฉันอยากรู้จริงๆนะอะไรเราที่อยากรู้น่ะนายถ้าผมสีทองไอ้ขนตรงอื่นๆมันสีทองเลยหรือเปล่านายแล้วผมแดงอ่ะไอ้ตรงนั้นแดงด้วยไหมนายจอมพรานอยากไปเห็นสีหน้าลูกน้องที่เต็มไปด้วยความซื่อและอยากรู้อย่างแท้จริงเช่นนั้นก็เลยเตะไม่ลงได้แต่กัดริมฝีปากกลั้นหัวเราะบุยปากไปทางบุญคำนั่นไปถามตาเฒ่าแกดูดีกว่ามั้งฉันสงสัยว่าฉันเองก็ยังไม่ชำนาญเท่าตาแก่จอมสับประโดกนักแอบดูนี่หรอกอ้าวอ้าวง่ายไหนสัตว์มาทางไอ้คำล่ะกูเอ้ยไอ้คำกลายเป็นคนริยำไปซะแล้วเอาอะจะบอกให้ก็ได้ไอ้โง่จันเอ้ยผมสีอะไรคนที่อื่นมันก็สีทำนองนั้นแล้ววะจะผิดสีกันไปบ้างก็บางคนเท่านั้นแหละไม่เชื่อเองก็ลองดูขนตามแขนตามขาก็ได้นี่ว่าแล้วคราวนี้เองก็จะได้พิสูจน์เห็นเองว่าข้าบอกว่าจริงไหมขอย่องตามหลังกายดีก็แล้วกันถูกกระทืบก็ถูกด้วยกันเจ้านายเขาบอกแล้วนี่ว่าเขาไม่ช่วยเราแต่เองกับข้าสองคนก็พอซัดกับไอ้ฝรั่งนั่นไหวถ้ามันเล่นฝรั่งรำเท้ากับเราจริงไหมวะอ้าวอ้าวลุงถ้างั้นฉันกับไอ้เสยก็ขอตามหลังลุงคำมั่งดิเกิดพูดอ่อยๆเจ้านายของคนเหล่านั้นโคลงหัวลูกน้องของเขาแก่นกระโหลกค่อนข้างจะโลนๆแบบนี้ทุกคนรู้นิสัยกันมาแต่ไหนแต่ไรแต่ก็ไม่เคยมีใครทำอะไรเสียหายร้ายแรงในผลงานนี่ประกาศให้รู้กันไว้ทุกคนนะฝรั่งผู้ชายสองคนน่ะมันไม่เท่าไรหรอกแต่หากว่าแหม่มคนหนึ่งคนใดมาฟ้องฉันในเรื่องไม่สมควรเมื่อไหร่แล้วก็จำไว้ฉันจะเป็นคนกระทืบเองและตีนฉันน่ะหนักกว่าตีนฝรั่งอีกก็รู้รสกันดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอขณะนั้นเองมีเสียงฝีเท้าคนกลุ่มหนึ่งเดินใกล้เข้ามาพร้อมกับลำไฟฉายส่องวอมแวมและมีเสียงร้องเรียกชื่อพรานใหญ่เบาจำได้ว่าเป็นเสียงนายห้างอัมพลเกิดกระโดดลุกขึ้นโผล่หน้าประตูกระท่อมออกไปทันทีแล้วก็หันมาบอกอย่างร้อนรนว่านายเจ้านายจากบางกอกลูกชายแล้วก็นายห้างอัมพลเดินมาที่นี่นายระพินประหลาดใจลุกขึ้นยืนทันทีพร้อมกันนายอัมพลท่านนายพลวิชัยแล้วก็พันตรีเชิดวุฒิก็โผล่เข้าประตูกระท่อมเข้ามาระพินท่านนายพลท่านมีธุระจะพูดอะไรกับคุณเป็นการส่วนตัวด้วยภายในคืนนี้แล้วก็ขอให้ผมพามาพบคุณที่นี่ตอนนี้ฝรั่ง4คนนั่งเขานอนหลับกันหมดแล้วล่ะคุณจอมพรานออกจะงุนงงเล็กน้อยยิ้มออกมานิดหนึ่งขณะที่มองจับไปยังสีหน้าเคร่งขรึมของท่านเจ้ากรมข่าวโอ้เขาอุทานเบาๆความจริงท่านไม่จำเป็นจะต้องมาถึงที่นี่เลยก็ได้นี่ครับให้ใครมาตามผมไปพบก็ได้นะครับ
1: ไม่เป็นไรหรอกระพิน

อมพรานสนเท่ใจไปหมดเขาหันรีหันขวางอยู่อึดใจก็พยักหน้าไล่พวกพรานพื้นเมืองให้ออกไปข้างนอกก่อนแล้วก็เชิญให้ทั้งสามคนนั่งบนแคร่ท่านนายพลกระดิกนิ้วเรียกเขาให้เข้าไปนั่งใกล้ที่สุดจนสามารถที่จะพูดกันได้ยินด้วยเสียงกระซิบแล้วท่านก็เริ่มขึ้นด้วยเสียงแผ่วเบาจากสีหน้าแสดงความอึดอัดกังวลใจเร้นลึกนี่ระพินฟังผมพูดให้ดีนะคุณไปทำงานครั้งนี้นะเป็นตัวแทนของฝ่ายเราโดยการนำทางเพื่อภารกิจอันเป็นความลับสุดยอดทางผมก็มีลูกชายไปกับคุณด้วยคนหนึ่งมีฐานะอย่างเดียวกับคุณนั่นแหละคือตัวแทนของสภาการป้องกันราชอาณาจักรและความปลอดภัยมั่นคงของประเทศชาติผมรักลูกผมยังไงผมก็รักคุณอย่างนั้นถือเหมือนลูกหลานคนหนึ่งครับผมเข้าใจดีครับท่านจอมพรานพูดพร้อมกับพนมมือไหว้นอบน้อมท่านนายพลถอนใจเบาๆเอื้อมือมาจับไหล่เขาไว้คุณรพินผมจะนอนไม่หลับเลยตลอดทั้งคืนนี้ถ้าหากไม่มีโอกาสได้พูดอะไรกับคุณก่อนออกเดินทางไม่โปรดเถอะครับท่านอยากจะบอกอะไรผมก็เชิญได้ครับนี่คุณสังเกตบ้างไหมและเท่าที่ผมพอจะสืบทราบมานะอเมริกันทั้ง4คนเนี่ยมีอาวุธและอุปกรณ์ไปพร้อมในด้านอาวุธก็เป็นอาวุธประเภทใช้ฆ่าคนมากกว่าที่จะใช้ป้องกันตัวเองจากสัตว์ป่าระพินเริ่มคิดแต่ยังมองไม่เห็นอะไรนักก็ดีนี่ครับเขาอาจจะคิดว่าระหว่างทางพวกเขาอาจจะผจญภัยกับฝ่ายตรงข้ามและอาจจะมีการสู้รบก็ได้จึงต้องเตรียมพร้อมส่วนอันตรายจากด้านสัตว์ป่านั่นเขาคงจะไม่ห่วงมั้งครับเพราะคิดว่าพวกผมมีหน้าที่จะต้องคุ้มครองให้เขาอยู่แล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ดีแต่ในงานลับสุดยอดเรื่องงานที่มีการจารกรรมแฝงอยู่ด้วยเช่นนี้คุณจะไว้วางใจอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะคุณรพินผมไม่เข้าใจครับท่านหมายถึงอะไรครับนี่หลานชายคุณเองก็เคยเป็นทหารแล้วก็เป็นตชด.มาแล้วความสำคัญของคุณที่มีต่อคณะนี่อาจมีเพียงแค่นำไปให้พบกระซากเครื่องบินตกและระเบิดนิวเคลียร์ลูกนั้นเท่านั้นการกู้ระเบิดนั้นเป็นเรื่องของเขาและก็จะใช้วิธีกู้ทางอากาศกรรมวิธีโดยละเอียดจะมีเช่นไรนะผมไม่ทราบแต่รู้ว่าระเบิดลูกนั้นถ้าค้นพบเมื่อไหร่ก็จะเอากลับทางอากาศเมื่อนั้นปัญหาข้อแรกที่สร้างความคลางแคลงใจให้แก่ผมซึ่งฝ่ายเขายังไม่ได้ตกลงให้เป็นที่เรียบร้อยก็คือเมื่อพบระเบิดและกู้คืนทางอากาศแล้วพวกเขาก็คงจะเดินทางกลับทางอากาศแน่ถ้าว่าเขาก็ไม่บอกให้ชัดแจ้งว่าพวกคุณซึ่งเป็นฝ่ายนำทางจะให้กลับทางไหนจะให้กลับพร้อมเขาหรือว่าจะให้เดินป่ากลับกันเองระพินนิ่งไปครู่ใหญ่หันไปมองดูเชิดวุฒและนายอัมพลเห็นทั้งสองนั่งขรึมและครุ่นคิดเช่นกันท่านครับข้อนั้นผมก็ไม่ห่วงหรอกครับพวกผมนั่นมันลูกป่าอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องการจะเป็นภาระอะไรเขามากมายอะไรนักในฐานะที่เขาจ้างพวกผมมาแล้วอีกอย่างนึงพวกผมก็มีตั้ง14คนถ้าการกลับของคนเหล่านี้เขาจะกลับทางอากาศผมก็เห็นด้วยนะครับแต่ขอให้คุณเชิดวุฒิกลับโดยวิธีนั้นด้วยสำหรับฝ่ายผมนั่นก็จะเดินทางด้วยเท้ากลับกันเองครับอ่ะแล้วพวกคุณ14คนพวกคุณ14คนรวมกับผมด้วยคนหนึ่งเป็น15อันเป็นฝ่ายคนไทยและเป็นฝ่ายที่รู้ความลับทั้งหมดนี่คุณคิดเหรอว่าเราจะมีโอกาสได้กลับจากป่ามาได้ภายหลังจากที่พวกเขา

0: ผู้ระเบิดเสร็จฮะหัวเชิดวุฒิพูดเสียงต่ำลึกเอ๊ะระพินอุทานกระพริบตาถี่เร็วเสียงนายพลเปลี่ยนเป็นแทบจะกระซิบคุณระพินอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจจราชนงานครั้งนี้ของคุณน่ะมันยิ่งใหญ่นักระหว่างเดินป่าแล้วยังคนระเบิดไม่พบคนเหล่านี้จะเป็นมิตรที่ดีที่สุดของพวกคุณเพราะเขาหวังพึ่งคุณอยู่แต่ถ้าเขาสำเร็จผลเมื่อใดคุณ14คนกระเชิดพุทธอีกหนึ่งคนอาจไม่มีความหมายใดๆสำหรับเขาอีกก็ได้แล้วกำลังของฝ่ายเขาก็จะสมทบลงมาจากอากาศอีกผมพูดตรงๆฝ่ายเราทั้ง15คนอาจถูกฆ่าตายทั้งหมดในทันทีที่กู้ระเบิดได้และเห็นว่าฝ่ายเขาปลอดภัยแล้วนี่คือสิ่งที่ผมต้องมาเตือนคุณให้ระวังตัวไว้แล้วก็อยากจะถามคุณล่วงหน้าด้วยว่าหากจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้พวกคุณจะทำยังไงอย่าลืมนะคุณระพินทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นกลางป่าลึกที่ไม่มีพยานรู้เห็นพวกนั้นน่ะฆ่าคุณได้ง่ายที่สุดนี่เราพูดเผื่อไว้เขาอาจไม่ทำอะไรพวกเราเลยก็ได้หรืออาจจะทำก็ได้ไม่มีอะไรมารับประกันได้คำสั่งมันจะมาโดยตรงจากศูนย์บังคับการของเขาโดยที่คุณหรือเชิดบุตรจะไม่มีโอกาสรู้ตัวเลยระพินอึ้งไปอีกครั้งแม้มริมฝีปากเชิดวุฒิสกิดเขาบอกว่าคุณระพินฟังคุณพ่อท่านพูดไว้ดีนะท่านเป็นคนรอบคอบเห็นการไกลแล้วก็ชินต่อเล่ห์เหลี่ยมของงานจารกรรมที่สุดผมเองก็นึกไปไม่ถึงเหมือนกันนะคุณเนี่ยสุภาพบุรุษไพรยิ้มเยือกเย็นหันไปจ้องท่านนายพลอย่างเคารพนับถือเต็มเปี่ยมท่านครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับที่ท่านกรุณามาเตือนให้ผมได้สำเนียกในเรื่องนี้ครับทางฝ่ายท่านมีอะไรจะแนะนำผมเพิ่มเติมอีกบ้างไหมครับ
1: มีสิ่งที่ผมแนะนำคุณก็คือก่อนพบระเบิดคุณทำงานไปอย่างสบายไม่ต้องเตรียมตัวอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าพบระเบิดแล้วเมื่อไหร่และเห็นท่าว่ามีการติดต่อทางอากาศได้สำเร็จผลพวกเราทั้งหมดผมหมายถึง14คนและลูกชายผมอีกคนนึงจะต้องเตรียมพร้อมระวังตัวถึงขีดสุดสิ่งที่ควรระวังก็คือ 1. การหักหลังยิงทิ้งพวกเราเอาดื้อๆ 2. ลอบวางยาพิษโดยจะมาในรูปอาหารสำเร็จรูปเม็ดเล็กๆที่พวกเขามีติดตัวอยู่ด้วยผมเชื่อแน่ว่านอกจากมันจะเป็นอาหารสำเร็จรูปอย่างแท้จริงบางส่วนแล้วบางส่วนจะต้องเป็นยาพิษร้ายแรงเตรียมไว้ด้วยสรุปก็คือถ้าพบระเบิดแล้วเมื่อใดพวกคุณอย่าประมาท

คุณแน่ใจเหรอระพินผมแน่ใจครับแล้วก็แน่ใจว่าจะคุ้มครองคุณเชิดบุตรไว้ได้ด้วยหากเกิดกรณีเช่นนั้นครับจอมพันกล่าวขึ้นอย่างหนักแน่นท่านนายพลถอนใจนิดหนึ่งถ้างั้นผมก็พอจะเบาใจขึ้นบ้างขอให้คุณใช้ความเป็นระพินไรวันของคุณแก้ไขสถานการณ์ให้ดีที่สุดนะครับแต่ผมยังไม่ทราบนโยบายทางฝ่ายท่านเลยนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดมีการหักหลังขึ้นจริงๆแบบที่ท่านเกรงไปฝ่ายผมควรจะทำยังไงบ้างท่านนายพลยังไม่ทันบอกแต่เชิดวุฒิก็โผล่ออกมาซะเองว่าคุณพ่อตัดสินใจบอกแล้วก็บอกให้ผมทราบล่วงหน้าแล้วล่ะเราไม่ต้องเอามันไว้สักคนเดียวถ้ามันหักหลังคิดจะฆ่าเราได้เมื่อไหร่งานสำเร็จเราก็เก็บให้หมดระบบระเบิดไม่ต้องกู้มันละปล่อยมันทิ้งไว้งั้นแหละยิงให้เรียบวุฒแล้วเราก็เดินทางกลับหน้าตาเฉยนี่เป็นนโยบายกับทางฝ่ายเราเหมือนกันที่แอบกระซิบบอกมาโอ้ถ้างั้นก็สบายครับเลิกห่วงได้ครับอย่าว่าแต่คนเพียง4คนนี่เลยต่อยฮอทั้งลำให้หุ้มเกราะด้วยผมก็จะยิงให้มันระเบิดไววอดไปทีเดียวในป่าดึกดงในป่าลึกดงดิบผมรับรองอีกครั้งครับว่าผมจะไม่เสียเปรียบใครเป็นอันขาดครับพลโทวิชัยยิ้มออกมาได้ดีละหลานชายอย่าให้เสียเหลี่ยมความเป็นคนไทยและความเป็นเจ้าไพรของคุณเป็นอันขาดที่ผมมาเตือนคุณนี่ก็บอกแล้วว่าเราเตรียมการเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าจะเสียใจภายหลังทางด้านเขาน่ะอาจจะบริสุทธิ์ไม่คิดทำอะไรฝ่ายเราเลยก็ได้ที่นี่เราสมมุติฐานกันต่อไปหากทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยลงด้วยดีไม่มีการหักหลังและทางฝ่ายเขาเสนอที่จะขนพวกเราทั้งหมดกลับทางอากาศด้วยเพื่อย่นระยะทางคุณคิดตัดสินยังไงสำหรับฝ่ายผม14คนก็จะขอเดินทางกลับด้วยเท้าตามเดิมครับว่าแต่คุณเชิดวุฒิครับจะกลับทางอากาศหรือเปล่าท่านตรีเชิดวุฒิยิ้มแค้นๆสั่นศีรษะคุณรพินผมคิดว่าขณะนี้ผมเป็นเลือดเนื้อเดียวกันกับคุณทั้ง14คนแล้วนะถ้าคุณเดินกลับผมก็เดินกลับด้วยเรื่องอะไรผมจะต้องบินกลับเอาความสบายแค่คนเดียวล่ะคุณรพินไพรวันส่งมือไปให้จับบีบและเขย่าแรงผมเพิ่งทราบและแน่ใจเดี๋ยวนี้เองครับว่าคุณเป็นลูกผู้ชายเลือดข้นคนหนึ่งแล้วก็ขอคารวะด้วยใจจริงตกลงครับถ้าอะไรต่ออะไรมันเรียบร้อยเราจะเดินทางกลับด้วยกันอันที่จริงผมก็อยากให้คุณกลับทางอากาศนะครับแต่ถ้ารับตาทางฝ่ายผมแล้วผมก็เกิดไม่แน่ใจขึ้นมาอีกเหมือนกันว่าพวกเขาจะเอาคุณไปส่งถึงที่หรือว่าถีบลงสักกลางอากาศที่ใดที่หนึ่งก่อนถึงที่หมายเอาเป็นว่าเราอยู่ก็อยู่ด้วยกันถ้าตายก็ตายพร้อมหน้ากันดีกว่านะครับอย่าแยกอยู่หรือแยกตายโดยไม่เห็นหน้ากันอย่างนั้นเลยคราวนี้เชิดวุฒิหัวรอกกากผมน่ะไม่กลัวมันถีบผมกลางอากาศหรอกคุณเพราะถ้าเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นก็แปลว่าเครื่องบินหรือไอ้ฮอลำนั้นจะต้องระเบิดฉิบหายวายวอดไปพร้อมๆกันนั่นแหละโถคุณผมเองก็นักวินาศกรรมคนหนึ่งเหมือนกันลูกเกลี้ยงนะพวกมันมีฝ่ายเดียวเมื่อไหร่ผมก็มีซ่อนติดตัวอยู่แต่ผมถือว่าผมเป็นคนหนึ่งในจำนวนฝ่ายคุณเรื่องอะไรที่ลำบากเหนื่อยยากมาด้วยกันและทิ้งเพื่อนกลับโดยไม่โดยเอาสบายคนเดียวแบบนั้นล่ะตกลงครับผมนับถือน้ำใจคุณครับแล้วก็ขอบอกให้ทราบอีกครั้งว่าท่านในป่าแล้วพวกนี้จะเปรียบเสมือนลูกไก่อยู่ในกำมือของฝ่ายผมตลอดเวลาแต่ถ้าพบระเบิดและมีการติดต่อทางอากาศได้แล้วหากเขาจะกลายเป็นเสือขึ้นมาเมื่อไหร่ผมก็พร้อมครับที่จะสวมวิญญาณของพรานเสือผมไม่กลัวพวกเขาจะมี M16 กันทุกคนหรอกไม่กลัวแม้กระทั่งปืนหรือระเบิดสังหารที่จะทิ้งลงมาเพื่อหมายทำลายฝ่ายผมจากทางอากาศไม่กลัวเรื่องที่จะต้องอาศัยอาหารเม็ดสำเร็จรูปพวกเขาด้วยเพราะป่าทุกแห่งนะมันคือบ้านของผมสบายใจได้แล้วครับถ้าลงได้เตรียมตัวและรู้ล่วงหน้าแล้วเช่นนี้ระพินผมภาวนาขออย่าให้เกิดเรื่องอย่างที่เราระแวงไปเช่นนั้นนะนายอัมพลพึมพำแหบเครือแล้วบอกมาตามประสาความคิดอย่างเขาว่า
เอาเป็นว่าถ้าเห็นท่าไม่ดียังไงแล้วก็ทำลายวิทยุติดต่อซะก่อนแล้วกันนะระพินถ้าขาดเครื่องสื่อสารอย่างเดียวนะพวกนั้นก็หมดท่าจริงไหมครับท่านนายพลเจ้ากรมข่าวยิ้มน้อยๆบอกว่าระพินกระเชิดบุตรจะรู้ดีว่าเขาควรจะทำยังไงบ้างเมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึงเพราะทั้งสองคนก็ผ่านวิชาทหารผ่านการรบมาแล้วด้วยกันทั้งคู่เอาละผมก็มาเตือนเรื่องนี้แหละคุณพักผ่อนเถอะระพินผมไปแล้วนะพรุ่งนี้ค่อยพบกันใหม่ก่อนจะระพินลุกขึ้นยืนโดยเร็วแล้วเดินไปส่งคณะท่านนายพลหน้ากระท่อมเชิดบุตรอยู่รังท้ายเพื่อนเมื่อบิดาและท่านผู้อำนวยการไทยไวไลฟ์เดินล่วงหน้าไปก่อนแล้วนายทหารหนุ่มก็เข้ามาชิดและกระซิบระพินขอให้คุณเข้าใจไว้ด้วยนะว่าหน้าฉากเบื้องนอกผมเป็นฝ่ายเดียวกับอเมริกันทั้ง4คนนั่นผมจะสนิทสนมคลุกคลีกับพวกเขามากที่สุดส่วนพวกคุณ14คนน่ะเป็นแต่เพียงผู้รับจ้างในการนำทางเท่านั้นเราอาจจะมีการแบ่งพวกกันอยู่ในทีคือฝ่ายนายจ้างและฝ่ายมักคุเทศนำทางกับพวกลูกหาดแต่ขอให้รู้ไว้เถอะนะครับว่าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทุกขณะผมจะรู้เห็นความคิดอ่านและการเคลื่อนไหวของพวกเขาได้ดีกว่าคุณเพราะมีโอกาสใกล้ชิดกว่าเพราะฉะนั้นบางขณะผมจะแสดงอาการเบ่งอะไรบ้างหรือแสดงความคิดเห็นเข้าข้างพวกเขาคุณก็ต้องรู้นะครับว่านั่นเป็นอุบายพรานใหญ่ยิ้มก้มศีรษะเนิบลงอย่าห่วงเลยครับผมเข้าใจครับแล้วก็ต้องการให้คุณทำเช่นนั้นด้วยเพราะถ้าเขาคิดที่จะสร้างแผนร้ายอะไรขึ้นมาผมก็ต้องการให้เขามีความคิดแต่เฉพาะทางด้านฝ่ายพวกผมเท่านั้นไม่ต้องการให้ลามปามเหมาเอาคุณเข้าไปด้วยดีครับคุณเชิดพุทธทั้งสามแยกทางไปในความมืดแล้วโดยบ่ายหน้าไปทางเรือนพักรับรองอีกครู่ใหญ่พรานตัวกลั่นทั้งสี่ของเขาจึงทยอยกันเข้ามาทีละคนสองคนจนครบทั้งหมดไม่ได้ถามอะไรเขาแต่สีหน้าแสดงอาการอยากทราบว่าคณะของท่านนายพลเข้ามาพบเจ้านายด้วยเรื่องอะไรในเวลาเช่นนี้ซึ่งดูผิดปกติไปและรพินก็ไม่อยากจะให้ใครคิดเป็นข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นจึงบอกเรียบๆว่าไม่มีอะไรหรอกท่านนายพลมาถามว่าเราจะใช้เวลาเดินทางกันนานสักเท่าไหร่แล้วก็ขอฝากฝรั่งสี่คนกับลูกชายด้วยโดยมากำชับอีกทีนึงใครจะรู้ว่าเราจะต้องเดินทางกันนานสักเท่าไหร่จะได้กลับมาหรือไม่บุญคำเปรยขึ้นลอยๆแล้วทั้งหมดก็เข้านอนกันอย่างง่ายๆบนกระสอบป่านที่ปูกับพื้นดินในกระท่อมปล่อยให้เจ้านายนอนกายหน้าผากอยู่บนแคร่ตามลำพังระพินตัดสินใจเด็ดขาดแล้วสิ่งที่ท่านนายพลมากระซิบเตือนไว้ด้วยความห่วงใยเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแพร่งพรายให้ลูกน้องทุกคนทราบก่อนเลยทั้งสิ้นเพราะจะทำให้เกิดปฏิกิริยาขึ้นในหมู่คนของเขาและเกิดอุปสรรคยุ่งยากนานาประการขึ้นแน่นอนเขาจะเตือนคนเหล่านี้และลูกหาบทุกคนให้เตรียมระมัดระวังตนก็แต่เฉพาะเมื่อบรรลุเป้าหมายค้นพบระเบิดลูกนั้นแล้วเท่านั้นอันหมายถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆกว่าจะหลับลงได้สำหรับคืนนี้ก็เกือบเข้าไป1นาฬิกาของวันใหม่สิ่งที่อยู่ในห้วงคิดและห้วงฝันตลอดทุกลมหายใจเข้าออกของรพินคือดารินทร์วราฤทธิ์

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วย3นโยบายหลักการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้การพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนที่อาคารแผ่พืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นางสาวปิยรัติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะเกษตรกรกลุ่มสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอแม่ริมสันทรายและอำเภอพร้าวเพื่อรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่นำไปแก้ไขให้เกษตรกรได้อย่างตรงจุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ3ด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้แก่ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรการพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนส่งเสริมการสร้างอาชีพเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรรวมถึงสหกรณ์เน้นย้ำปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นจากสาเหตุหลายๆปัจจัยโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรเร่งผลักดันนโยบายลดต้นทุนการผลิตด้วยการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์และจุลินทรีย์ทางการเกษตรเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายฟื้นฟูคุณภาพดินและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและเกษตรกรที่เข้าร่วมงานทั้งในด้านการพัฒนาการเกษตรการลดต้นทุนการผลิตการแปลรูปสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้จากผลผลิตรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้เกี่ยวกับโครงการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลด้วยการจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลสหกรณ์โดยบูรณาการข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและขบวนการสหกรณ์สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาและกำหนดนโยบายที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นเกษตรทันสมัยเกษตรมูลค่าสูงและเกษตรยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: Safer อย่างไรให้
8: ตอนเคราะห์หายหรือเพิ่มเคราะห์
9: ทางรักก็ล่มจมอยู่กับหนี้มีคดีขึ้นโรงขึ้นศาลอ่านเลยมีทางออก
10: เอ๊ะนี่มันโฆษณาหรือว่าข่าวอะไรกันเนี่ย
11: ผมว่าน่าจะเป็นพวกโฆษณาดูดวงนะถ้าเกิดเราคลิกเข้าไปเนี่ยก็อาจจะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อทำนายดวงชะตาฟรีอะไรแบบเนี้ย
10: ก็ดีสิคะดูดวงฟรีๆก็ไม่ได้เสียหายอะไร
11: เสียหายสิเพราะถ้าเกิดเราเชื่อเรื่องพวกนี้มากๆนะเขาก็อ่านล้วงลึกเพื่อเอาข้อมูลสำคัญของเราเนี่ยไปใช้ในทางที่เสียหายก็ได้นะ
7: ใช่แล้วล่ะครับโฆษณาหรือรายการประเภทนี้จะใช้ข้อความโฆษณาที่นำปัญหาชีวิตในเรื่องต่างๆมาจูงใจให้พวกเราเข้าไปปรึกษาทำให้เราเข้าใจผิดและอาจถูกเอาเปรียบได้นะครับถ้าหากเจอกับโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังหรือการดูดวงเปลี่ยนชะตาสะเดาะเคราะห์เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นในลักษณะที่เหลือเชื่อเกินความเป็นจริงเหล่านี้ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไตร่ตรองก่อนตัดสินใจนะคร
8: ับ ใช่สวมสูตรเข้ามาให้ข้อมูล
7: กสทช.สนับสนุนให้คนไทยเติบโตอย่างรู้เท่าทัน

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อาจารย์ประจำศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตือนเล่นมือถือนอนดึกเครียดสะสมพฤติกรรมยุคใหม่เสี่ยงความดันโลหิตสูงโรคที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าป่วยแต่คร่าชีวิตคนทั่วโลกทุกปีแพทย์หญิงทัศลักษณ์ทองหงอาจารย์ประจำศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบได้มากที่สุดและเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควรโรคความดันโลหิตสูงถือเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวต่อร่างกายโดยมากกว่า90%ไม่ทราบสาเหตุแต่อาจเกิดได้หลายปัจจัยเช่นอายุเพศพันธุกรรมเชื้อชาติภาวะน้ำหนักตัวเกินหรือโรคอ้วนความเครียดสะสมสูบบุหรี่จัดดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำการรับประทานอาหารเค็มจัดรวมถึงพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายใช้พลังงานในการทำกิจกรรมน้อยส่งผลให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้หากปล่อยให้ความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่ออวัยวะต่างๆหลายระบบในร่างกายผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติได้อย่างต่อเนื่องมักเกิดภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะที่สำคัญเช่นหัวใจหลอดเลือดตาไตสมองซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยกำหนดค่าความดันโลหิตปกติในผู้ที่มีอายุมากกว่า18ปีคือค่าความดันโลหิตตัวบนไม่เกิน120และตัวล่างไม่เกิน80มิลลิเมตรประหลอดซึ่งผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มักจะไม่แสดงอาการแต่อย่างใดแต่ในบางรายอาจมีอาการปวดศีรษะตุบๆบริเวณท้ายทอยตามัวอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเลือดกำเดาไหลโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ต้องคอยควบคุมอาการไปตลอดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันและหมั่นตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ตรวจพบอาการได้เร็วขึ้นและลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้อีกด้วยทั้งนี้สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลกกำหนดให้วันที่17พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันความดันโลหิตสูงโลกเพื่อให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านค คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
13: ตอนประตูผี
14: แถวเนี้ยคึกคักจังเลยนะสีสวัสดิ์วิเชียรมาศของกินเต็มเลย
15: แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเวลาค่ำอย่างนี้พวกเธอไม่กล้ามาเดินที่นี่แน่ๆทำไมล่ะก็เพราะว่าที่นี่มันคือประตูผีนะสิเล่นอะไรก็ไม่รู้แล้วที่บอกว่าที่นี่คือประตูผีอะไรกันน่ะสมัยก่อนผู้คนบางส่วนตั้งบ้านสร้างเมืองทำกำแพงล้อมไว้โดยรอบเพื่อปกป้องภัยอันตรายกำแพงเมืองแต่ละด้านทำประตูไว้สำหรับเป็นทางเข้าออกตามปกติแต่จะทำประตูไว้ที่กำแพงประตูหนึ่งเฉพาะเอาคนตายออกไปนอกเมืองเพราะชาวสยามไม่ทำพิธีศพในเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบการทำพิธีเผาศพในเมืองหรือในพระนครทำได้เฉพาะเป็นการพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินและพระศพเจ้านายที่ทรงพระอิสริยศักดิ์สูงซึ่งจะมีพิธีที่นี่ไงทุ่งพระสุเมนหรือที่เราเรียกกันว่าสนามหลวงประตูผีที่กรุงเทพอยู่ตรงปลายถนนบำรุงเมืองตอนในแต่ก่อนลักษณะเป็นประตูช่องกุดเปิดออกไปยังคลองรอบกรุงข้ามไปยังวัดสะเกดเป็นวัดที่ชาวพระนครพากันเอาศพออกไปเผาไปฝังหรือไปทิ้งที่ป่าช้าจนถึงรัชกาลที่4ได้มีการตัดถนนใหม่ต่อไปจากปลายถนนบำรุงเมืองตอนในจึงได้เปลี่ยนชื่อประตูผีเป็นประตูสำราญราษฎร์ไงเข้าใจหรือยัง
14: เข้าใจแล้ว
15: ว้ายเมียว
14: ตกใจใหญ่เ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.แจ้งจับมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกเก็บเงินสมัครทุน AIU ย้ำทุนเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าเอาผิดมิจฉาชีพหลังพบมีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากสอบต.แฝงตัวเข้าไปในกลุ่มไลน์รับสมัครทุน AIU ของมหาวิทยาลัยในมาเลเซียซึ่งเป็นกลุ่มที่ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาฟรีผ่านเพจ Facebook ข่าวสอบต.ก่อนมีพฤติกรรมหลอกเรียกเก็บเงินจากผู้สมัครโดยอ้างว่าต้องจ่ายเงินจำนวน 4,000 บาทเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษากรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่15พฤษภาคม2569โดยในช่วงเช้าของวันที่16พฤษภาคมนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสอบต.ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สอบต.เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายพร้อมสั่งการเร่งติดตามตัวผู้แอบอ้างมาดำเนินคดีโดยเร็วเนื่องจากสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนรวมทั้งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานพันตำรวจเอกฉัตรชัยศักดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาเปิดเผยว่าจากกรณีดังกล่าวเป็นความผิดพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา14ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวงเล็บ1นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนทั้งนี้สอบต.ยืนยันว่าทุน AIU เป็นทุนการศึกษาฟรีไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นพร้อมขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ประสานงานหากมีผู้ใดโอนเงินไปแล้วขอให้รีบเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยด่วนเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาสามารถติดต่อกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและโอกาสทางสังคมสอบต.ได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์073203771และ0831949469หรือที่สายด่วน1880โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนย้ายที่คุมขังโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหามาฟ้องที่ศาลปกครองได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เหตุของคดีเกิดจากนายละโมบถูกคุมขังในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522ต่อมานายละโมบถูกย้ายจากเรือนจำกลางชลบุรีมาคุมขังที่เรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีโดยไม่มีกระบวนการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำความผิดให้นายละโมบทราบก่อนออกคำสั่งย้ายและเนื่องจากนายละโมบมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรีการย้ายนายละโมบมาคุมขังที่เรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีจึงทำให้ญาติพี่น้องได้รับความเดือดร้อนในการมาเยี่ยมเพราะระยะทางที่ห่างไกลและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนายละโมบจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ย้ายนายละโมบกลับไปคุมขังที่เรือนจำเดิมศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการเปลี่ยนสถานที่คุมขังจากเรือนจำแห่งหนึ่งไปเป็นอีกแห่งหนึ่งนั้นแม้อาจมีผลกระทบต่อนักโทษหรือผู้ต้องขังอยู่บ้างแต่ก็เป็นเพียงมาตรการในการบริหารจัดการงานราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมเท่านั้นดังนั้นการย้ายนักโทษหรือผู้ต้องขังในลักษณะดังกล่าวจึงไม่ได้มีลักษณะเป็นการตัดสินใจหรือสั่งการที่มุ่งโดยตรงให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของนักโทษหรือผู้ต้องขังที่จะถือได้ว่าเป็นเหตุให้นักโทษหรือผู้ต้องขังได้รับความเดือดร้อนเสียหายแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีและไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองส่วนข้ออ้างที่ว่าการย้ายเรือนจำทำให้ญาติพี่น้องของผู้ฟ้องคดีต้องเดินทางไกลและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเยี่ยมผู้ฟ้องคดีนั้นศาลเห็นว่าการพิจารณาผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของบุคคลจะต้องพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายและเป็นสิทธิหน้าที่ของบุคคลที่มุ่งหมายในการออกคำสั่งเท่านั้นข้ออ้างเกี่ยวกับความไม่สะดวกของบุคคลอื่นจึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างได้จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: 210โรงเรียนในจังหวัดยะลาเปิดภาคเรียนเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยเข้มขณะที่ครูขานรับนโยบายสพท.ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองบรรยากาศการเปิดเทอมภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2569โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาทั้ง3เขตเปิดพร้อมกันทั้งจังหวัดจำนวน210โรงเรียนผู้ปกครองต่างเดินทางมาส่งบุตรหลานที่โรงเรียนตั้งแต่ช่วงเช้าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักโดยที่โรงเรียนบ้านท่าสาบตำบลท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลามีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนำโดยร้อยตำรวจโทไกลสอนวงตาดีผู้บังคับหมวดเฉพาะกิจตำรวจยะลา9113นำกำลังเจ้าหน้าที่รปภ.

0: ครูเด็กนักเรียนและสถานศึกษาซึ่งทางเจ้าหน้าที่มีหน่วยงานความมั่นคงทั้งทางทหารตำรวจฝ่ายปกครองที่ได้มีการประชุมในมาตรการรปภ.ในวันเปิดภาคเรียนอย่างเข้มข้นโดยให้ทางผู้บริหารสถานศึกษาครูมีการประสานการปฏิบัติกับชุดรักษาความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่กรณีการเดินทางมาทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนและเดินทางกลับช่วงเวลาเลิกเรียนทั้งนี้เพื่อลดช่องว่างและเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ขณะที่บรรยากาศที่โรงเรียนอนุบาลยะลาในเขตเทศบาลนครยะลาที่นักเรียนส่วนใหญ่ต่างดีใจที่เปิดภาคเรียนได้พบกับเพื่อนๆก่อนเคารพธงชาติโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเช่นกันนางสาวรอหานาอูเซงรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสาบเปิดเผยว่าทางโรงเรียนได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมล่วงหน้าทั้งในด้านความปลอดภัยและการจัดการเรียนการสอนการที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันแรกช่วยเพิ่มขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูเป็นอย่างมากนอกจากนี้โรงเรียนยังขานรับนโยบายสพท.ในการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเรื่องเครื่องแบบนักเรียนและชุดลูกเสือโดยไม่มีการบังคับให้ซื้อชุดใหม่โดยนักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่นสามารถใช้ชุดเดิมเรียนต่อได้ทันทีขณะที่ขวัญกำลังใจครูในพื้นที่มีความพร้อมเป็นอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนเช่นกัน
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้ สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนรื้อถอนอาคารไม่ได้รับอนุญาตมีความผิด
12: อ้าวลุงอ้วนทำอะไรน่ะเครื่องมือเยอะแยะเลย
13: เออก็กำลังจะทุบตึกนี่น่ะสิกะว่าจะสร้างใหม่อยากได้ตึกสไตล์มินิมอลน่ะเห็นเข้าฮิตฮิตกันอยู่อ
12: ่
13: ะ
12: แล้วลุงขออนุญาตรื้อถอนอาคารแล้วเหร
13: อ
12: ไม่ขออนุญาตมีความผิดนะลุง
13: อ้าวต้องขออนุญาตด้วยเหรอแต่นี่ตึกลุงเองนะ
14: การรื้อถอนอาคารที่อยู่ในการดูแลของกฎหมายควบคุมอาคารนั้นเจ้าของต้องทำเรื่องขออนุญาตไปยังท้องถิ่นก่อนที่จะดำเนินการนะคะหากไม่มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องถือว่ามีความผิดต้องโทษจำคุกนาน3เดือนปรับเงินถึง 60,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินเลยนะคะทางที่ดีก่อนที่จะรื้อถอนควรดำเนินการเรื่องเอกสารให้เรียบร้อยก่อนจะดีกว่านะคะเพราะไม่อย่างนั้นอาจติดคุกได้เลยค่ะ
13: อ่ะปรับ 60,000 แถมติดคุกอีกอุ้ยไม่คุ้มกันเลยยอมเสียเวลาไปทำเรื่องขออนุญาตดีกว่าสบายใจในการทำงานด้วยนะ
12: ว่าแต่ถ้าสร้างเสร็จแล้วอ่ะผมขอมานอนเล่นบ้างนะลุงคงสวยน่าดูเลย
13: ได้สิไอ้หลานชายแต่ตอนนี้ลุงว่าลุงไปทำเรื่องขออนุญาตก่อนดีกว่า
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ับกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สหกรณ์โคนมแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ติดตามแก้ปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดเน้นการพัฒนาจุดเด่นแต่ละพื้นที่พร้อมขยายตลาดผู้บริโภคที่สหกรณ์โคนมแม่ออนตำบลบ้านสหกรณ์อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นางสาวปิยรัติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าสหกรณ์โคนมแม่ออนรวบรวมน้ำนมดิบได้เฉลี่ยกว่า24ตันต่อวันซึ่งปัจจุบันยังประสบปัญหาน้ำนมโคล้นตลาดโดยสหกรณ์โคนมแต่ละแห่งจะต้องหาจุดเด่นในผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แตกต่างกับของภาคเอกชนโดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ามาช่วยแนะนำเกษตรกรรวมถึงหาแนวทางลดต้นทุนให้กับเกษตรกรโดยให้กรมปศุสัตว์หาแนวทางการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรขณะเดียวกันจะประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ให้นำงานวิจัยต่างๆมาช่วยพัฒนาคุณภาพน้ำนมโคและมีเป้าหมายจะขยายตลาดผู้ดื่มนมในประเทศไทยจากกลุ่มเด็กและเยาวชนมาเป็นกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบอุปกรณ์การตลาดให้แก่สถาบันเกษตรกรจำนวน4แห่งในโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรปี2568โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรงบประมาณปี2569เพิ่มเติมโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรงบประมาณปี2569เพิ่มเติมและสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์โคนมในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน8แห่งพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและการจัดแสดงสินค้าของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจ ระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: ดีใจได้ดูแลให้คนไทยมีสุขภาพดีกับสปสช.ตอนเพชรพระองค์โสมกับสิทธิ์บัตรทองสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันหนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งขอเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับคนไทยทุกคนค่ะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขเมื่อรู้แล้วก็ต้องแชร์และบอกต่อซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านและบุคคลที่รักในครอบครัวค่ะท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะรู้จักยาต้านไวรัส HIV ที่เรียกว่ายาเพรพกันบ้างแล้วนะคะขณะที่หลายท่านก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินมาก่อนยาเพรพนั้นย่อมาจาก Pre-Exposure Prophylaxis ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวยาสำคัญที่สามารถป้องกันเชื้อ HIV ในกลุ่มผู้ที่ไม่มีเชื้อแต่มีความเสี่ยงสูงเช่นมีสามีภรรยาหรือคู่รักติดเชื้อ HIV ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์จึงต้องรับประทานยาเพรพเป็นประจำเพื่อลดความเสี่ยงค่ะจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ 6,300 รายต่อปีเฉลี่ย15รายต่อวันทำให้สปสช.ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลสำหรับทุกกลุ่มวัยมุ่งลดจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ยุติปัญหาเอสโดยให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อก่อนสัมผัสเชื้อ HIV โดยในปี2563สิทธิ์บัตรทองนำร่องให้ยาเพรพสำหรับกลุ่มเสี่ยงในทุกสิทธิ์กว่า 2,000 รายที่ไม่เคยรับบริการยาเพรพมาก่อนโดยใช้ควบคู่กับถุงยางอนามัยสามารถรับบริการในโรงพยาบาล51แห่ง21จังหวัดเป็นการป้องกัน HIV ก่อนสัมผัสสานต่อความสำเร็จในพระภารกิจของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทูตสันทวไมตรีของโครงการโรคเอสแห่งสหประชาชาติในการป้องกัน HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกรวมทั้งสนับสนุนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอสพุทธศักราช2560ถึง2573สำหรับบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอสนั้นผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพสามารถปรึกษาและตรวจเลือดหาการติดเชื้อ HIV โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพหากพบว่าติดเชื้อ HIV จะได้รับการประเมินเพื่อเริ่มต้นรักษาด้วยยาต้านไวรัสและให้ยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาสตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากให้คนไทยรู้และเข้าใจเพื่อใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องเพื่อดูแลตัวคุณเองและคนในครอบครัวติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ @lineofficialaccount สปสช.เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า @NHSO หรือโทรสายด่วนสปสช.1330ที่พร้อมให้บริการดุจญาติมิตรทุกวันตลอด24ชั่วโมง
8: มีโอกาสทำให้ตัวอาคารดูน่าประทับใจมากขึ้นมันจะช่วยเราเสริมความงามลงไปได้อย่างถนนโค้งและภูมิสถาปัตย์ที่ประณีตมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าของการลงทุนในธุรกิจเพิ่มขึ้นผมอยากพูดเสริมว่าอาคารของเราหลังจากสร้างเสร็จมันจะตั้งตระหง่านบทบังที่ดินของคุณสมมุติว่าคุณยังเก็บมันไว้อาจทำให้มูลค่าของมันสูญหายไปเลยก็ได้แกมันไอ้จอมโกหกเนวนึกเธอจำได้ว่าแอดัมเคยพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับที่ดินแคปแลนด์ว่ามันจำเป็นสำหรับแรงหากเขาอยากสร้างอาคาร ตามที่วางแผนไว้ฉันจะคิดดูค่ะเธอพูดและยิ้มให้เขาเล็กน้อยแรงยิ้มตอบแน่นอนครับผมเข้าใจเห็นได้ชัดว่าคุณคงอยากปรึกษากับปู่ดูก่อนเขาหยุดสักพักก่อนเสริมเนลผมอาจจะก้าวก่ายไม่เหมาะสมไปหน่อยแต่ผมอยากให้คิดว่าเราเป็นเพื่อนกันและด้วยเหตุนั้นคุณพูดตรงไปตรงมากับผมได้เลยอย่างที่คุณคงรู้อยู่แล้วมันมีข่าวลือเรื่องของคุณไปทั่วเมืองงั้นเหรอคะข่าวลือประเภทไหนข่าวลือที่ผมได้ยินก็คือคุณคิดจะลงสมัครเลือกตั้งชิงตำแหน่งที่เคยเป็นของปู่คุณและผมหวังว่ามันจะเป็นเรื่องจริงเนลยืนขึ้นเป็นสัญญาณบอกว่าการพูดคุยจบลงแล้วฉันไม่เคยคุยเรื่องข่าวลือค่ะปีเตอร์เธอบอกไม่แสดงสีหน้าใดๆออกมาซึ่งหมายความว่าถ้าคุณประกาศคุณก็จะเลือกเวลาที่เหมาะสมเองแรงลุกขึ้นตามเธอก่อนที่เนลจะทันหยุดเขาแรงก็คว้ามือเธอไว้เสียแล้วเนลผมแค่อยากให้คุณรู้ว่าผมจะสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่ในทุกทางที่จะเป็นไปได้ขอบคุณค่ะเธอดึงมือกลับและแกก็แถไปเรื่อยๆเธอนึกประตูยังไม่ทันปิดสนิทตามหลังแรงเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมันเป็นสายจากนักสืบสเกลฟันนี่ร้องขอให้เนลยอมให้เขาและนักสืบแบรนแนนคู่หูของเขาเข้าไปที่สำนักงานของแอดัมและอนุญาตพวกเขาตรวจสอบข้าวของที่อยู่ในโต๊ะทำงานของวินิเฟรดรวมทั้งเอกสารต่างๆเราจะขอหมายค้นก็ได้สเกลฟันนี่อธิบายแต่มันคงง่ายกว่ามากถ้าจะใช้วิธีนี้ฉันไม่ว่าอะไรค่ะฉันจะไปพบคุณที่นั่นเนลบอกเขาต่อมาเธอพูดเสริมอย่างระมัดระวังฉันควรบอกคุณว่าด้วยคำขอร้องของแม่วินิเฟรดฉันเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ของเธอและค้นดูโต๊ะทำงานเธอไปแล้วเธอขอให้ฉันหากรมธรรม์ประกันชีวิตหรือข้อมูลด้านการเงินส่วนตัวอื่นๆเพื่อเป็นหลักประกันด้านการเงินในอนาคตให้แม่ของเธอฉันเองก็ไม่เจออะไรที่เป็นประโยชน์อยู่ที่นั่นฉันเลยคิดว่าบางทีเธออาจจะเก็บเอกสารส่วนตัวไว้ที่สำนักงานนักสืบทั้งสองมาถึงถนนสายที่27ก่อนหน้าเนลไม่กี่นาทีพวกเขายืนอยู่หน้าอาคารสำนักงานและมองสำรวจแบบจำลองทางสถาปัตยกรรมที่อยู่ภายในหน้าต่างโชว์หรูอลังการสตีลสเกลฟันนีวิจารณ์นายต้องมีเงินก้อนโตมากๆถึงจะคิดฝันอะไรหรูหราขนาดนี้ได้ถ้าเรื่องที่วอเตอร์พูดเมื่อวานนี้ถูกต้องจอร์จแบรนแนนตอบมันดูดีในสายตาเราแต่ไม่ใช่กับคนที่รู้เรื่องสถาปัตยกรรมตามที่เขาพูดการออกแบบถูกปัดตกไปแล้วเนลก้าวลงจากรถแท็กซี่เดินมาทางด้านหลังนักสืบและได้ยินคำพูดของแบรนแนนอะไรนะเธอร้องถามคุณพูดว่าพวกเขาปฏิเสธงานออกแบบของแอดัมเหรอคะสเกลฟันนีและแบรนแนนหันขวับไปเห็นสีหน้าตกใจของเนลสเกลฟันนีรับรู้ทันทีว่าเธอไม่รู้เรื่องที่สามีถูกเคลียร์ออกจากโครงการคอลิฟเก็บเรื่องนี้ไว้นานแค่ไหนแล้วเขาสงสัยเมื่อวานคุณวอเตอร์ไปให้การที่สำนักงานอัยการเขตครับคุณแม็กเดมอตเขาพูดนั่นคือสิ่งที่เขาบอกเราสีหน้าของเธอไร้ความรู้สึกฉันคงไม่เชื่ออะไรก็ตามที่คุณวอเตอร์พูดพร้อมกันนั้นเนลหันไปในทันทีเดินตรงไปที่ประตูอาคารแล้วกดกริ่งเรียกพนักงานเฝ้าอาคารฉันไม่มีกุญแจเธอพูดเสียงดังฟังชัดแอดัมคงพกกุญแจติดไปบนเรือด้วยเธอยืนรอหันหลังให้ชายทั้งสองคนเธอพยายามสงบสติตัวเองถ้าเรื่องที่พวกเขาพูดถึงงานออกแบบของแอดัมเป็นเรื่องจริงทำไมก่อนหน้านี้ไม่ถึงชั่วโมงปีเตอร์แรงถึงโกหกฉันเธอนึกแคลงใจถ้าเป็นเรื่องจริงทำไมแอดัมถึงไม่เล่าเรื่องนี้ให้ฉันฟังนั่นคงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงดูเหมือนยุ่งตลอดใช่ไหมและเป็นเหตุให้เขาดูหัวเสียในสัปดาห์สุดท้ายใช่หรือเปล่าเขาน่าจะบอกฉันฉันอาจจะช่วยเขาได้บ้างเธอนึกฉันคงเข้าใจถึงความผิดหวังของเขาคนเฝ้าอาคารเป็นชายร่างใหญ่วัย50ปลายๆปรากฏตัวและเปิดประตูให้พวกเขาเขาพูดแสดงความเห็นใจแนวตามมารยาทและบอกเธอว่ามีคนสนใจถามเรื่องพื้นที่ที่นี่เธอจะปล่อยมันหรือเปล่าเขาสงสัยแจ็คสเกลฟันนีเห็นสีหน้าของคู่หูแล้วเข้าใจได้ว่าจอร์จเบรนแนนมีปฏิกิริยาเดียวกับเขาไม่เห็นสำนักงานของแอดัมคอลิฟมันถูกตกแต่งอย่างดีแต่เล็กจนน่าตกใจอันที่จริงมันประกอบไปด้วยพื้นที่ส่วนต้อนรับแขกและห้องทำงานส่วนตัวทั้งสองห้องเป็นห้องใหญ่หนึ่งห้องและห้องเล็กอีกหนึ่งห้องสำหรับเขาห้องนี้ทำให้รู้สึกเย็นวาบและไม่เป็นส่วนตัวแน่นอนที่มันดูไม่น่าเชิญชวนให้เข้ามาและไม่ช่วยส่งเสริมให้ลูกค้ามั่นใจในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ของคนที่ทำงานอยู่ที่นี่ภาพเพียงภาพเดียวบนผนังห้องรับแขกเป็นภาพพิมพ์รูปคฤหาสน์ของจิตรกรคนหนึ่งและในสภาพแวดล้อมนี้แม้แต่มันก็ยังดูสอมซ้อสามีคุณมีลูกจ้างกี่คนครับสเกลฟันนีถามแค่วินิเฟรดค่ะทุกวันนี้งานของสถาปนิกโดยมากจะทำบนคอมพิวเตอร์คุณไม่จำเป็นต้องใช้ใจอะไรมากมายตอนเริ่มเปิดธุรกิจตัวเองแอดัมยังมอบหมายงานบางส่วนในโครงการให้คนอื่นทำเช่นวิศวกรโครงสร้างงานสำนักงานก็ปิดตั้งแต่แบรนด์แนนลังเลตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับค่ะเนลตระหนักดีว่าในช่วง10วันที่ผ่านมาเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับความพยายามทำให้ตัวเองสงบและควบคุมตัวเองเอาละตอนนี้ความตึงเครียดยิ่งเพิ่มมากขึ้นอีกนั่นคือความคิดที่ผ่านเข้ามาในหัวเธอตลอดคืนและเป็นอีกครั้งที่เธอนอนลืมตาโพลงจนรุ่งสางนับวันก็ยิ่งยากขึ้นในการแสดงท่าทีภาย นอกให้ดูว่าเธอสงบเธอนึกสงสัยว่านักสืบพวกนี้จะคิดอย่างไรหากได้ยินคำท้าของลิซ่าไรอันเพราะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีวัตถุประสงค์เป็นคำท้าสืบดูว่ามันมาจากไหนและทำไมถึงมีคนบังคับให้สามีฉันต้องรับเงิน $50,000เป็นค่าปิดปากแล้วช่วยฉันหาทางทำมันให้ถูกต้องแล้วฉันจะเริ่มมันยังไงเธอเฝ้าถามตัวเองพวกนักสืบที่เอาจริงและไม่ล้อเล่นจะคิดอย่างไรกับดอนนีวิลสันเธอข้องใจ1ชั่วโมงหลังจากฉันกลับถึงบ้านและเข้าสู่ภาวะปกติฉันก็เริ่มสงสัยทุกเรื่องที่เธอบอกฉันรวมถึงเรื่องที่เธอบอกว่ากำลังคุยกับแอดัมฉันเชื่อจริงๆว่าเธออ่านความคิดฉันออกแน่วแน่ใจในอีกแง่หนึ่งฉันแน่ใจว่าไม่ได้คิดเรื่องฉันมาจากมิสซูรีตอนที่บอนนี่พูดถึงมันและฉันก็ไม่เคยบอกใครว่าแอดัมกับฉันทะเลาะกันแล้วเรื่องที่ส่วนหน้าของอาคารบนถนนเล็กซิงตันพังทลายลงมาล่ะพวกเขาจะโทษแอดัมได้หรือเปล่ายังมีคำถามอีกมากหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเธอต้องการเวลาคิดเวลาที่จะปะติดปะต่อเรื่องทั้งหมดเข้าด้วยกันช่วงขณะนั้นเธอไม่รู้จะหันไปทางไหนเธอตระหนักได้ทันทีว่านักสืบทั้งสองกำลังมองด้วยสีหน้าสงสัยใคร่รู้ผสมกับความเป็นห่วงขอโทษค่ะเธอออกตัวไม่มีอะไรแค่คิดฟุ้งซ่านน่ะการมาที่นี่ยากกว่าที่ฉันคิดไว้แน่นอนทูลรู้ไม่เท่าทันว่าความเข้าใจและความเห็นใจบนใบหน้าของพวกเขาปกปิดความแน่ใจที่เกิดขึ้นในทันทีเอาไว้เหมือนลิซ่าไรอันเนลแม็กเดอมอตรู้อะไรบางอย่างแต่กลัวที่จะพูดกับพวกเขาโต๊ะทำงานของวินนี่เฟรดล็อกอยู่แต่จอร์จเบรนแนนดึงพวงกุญแจออกมาและหนึ่งในนั้นเสียบแม่กุญแจได้พอดีตำรวจพบกระเป๋าถือของเธอเขาบอกเนลและมีสิ่งนี้อยู่ข้างในแปลกมากที่กระเป๋าถือไม่มีรอยไหม้นั่นคือสิ่งที่น่าแปลกใจเกี่ยวกับการระเบิดมีสิ่งที่น่าประหลาดใจมากมายเกิดขึ้นในช่วง10วันที่ผ่านมาเนลกล่าวรวมถึงเรื่องความพยายามของวอเตอร์แอนด์อาร์สเดลที่โยนข้อผิดพลาดในบริษัทให้สามีฉันเมื่อเช้าฉันคุยกับคนทำบัญชีของแอดัมเขายืนยันกับฉันว่าไม่มีอะไรในเรื่องที่เขาทำที่จะไม่ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดเราก็หวังอย่างนั้นจอร์จเบรนแนนนึกเพราะมีคนจากวอเตอร์แอนด์ฮาร์เดสที่เคยทำงานใกล้ชิดกับแซมคลาวส์คอนสตรักชั่นกำลังพิจารณาวัสดุที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่พวกเขานำมาใช้ก่อสร้างส่วนหน้าของอาคารที่พังลงมาเมื่อวานในเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้คงไม่ใช่แค่ผิดพลาดเท่านั้นต้องมีคนรู้เรื่องและรับเงินสินบนแน่นอนผมไม่อยากให้คุณเสียเวลาเบรนแนนพูดกับเนลทำไมเราไม่ตรวจดูในโต๊ะทำงานของคุณจอห์นสันเสียเลยแล้วเราทั้งหมดจะได้ไปเสียทีใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็แน่ใจได้ว่าไม่มีอะไรผิดปกติมันเหมือนโต๊ะทำงานที่บ้านของเธอเนลบอกพวกเขาบินใบเสร็จรับเงินและบันทึกต่างๆเว้นแค่ที่นี่เราเจอซองที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตและโฉนดหลุมฝังศพของพ่อเธอลิ้นชักซองลิ้นชักด้านบนของตู้เอกสารที่อยู่ติดกับโต๊ะทำงานมีเอกสารเก็บไว้ลิ้นชักล่างสุดมีกล่องเก็บกระดาษถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์กระดาษห่อของสีน้ำตาลแผ่นหนาและเชือกหลายม้วนแจ็คสเกลฟันนีกวาดตาดูเอกสารพวกนั้นจดหมายธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษเขาพูดพลางพลิกดูสมุดรายชื่อโทรศัพท์ของวินนี่เฟรดผ่านคุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมจะขอยืมนี่หน่อยเขาถามเนลได้ค่ะตามสบายบางทีมันควรจะอยู่กับแม่ของเธอนะคะมันต่างจากโต๊ะทำงานในอพาร์ตเมนต์ของเธออยู่อย่างหนึ่งเนลนึกที่นี่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับแฮร์รี่เรโนเลยฉันสงสัยจังว่าเขาเป็นใครเขาอาจช่วยวินนี่เฟรดให้แม่ของเธอได้อยู่ที่บ้านพักคนชราชั้นดีคุณแมดเดมอตครับตำรวจเจอกุญแจตู้นิรภัยดอกนี้อยู่ในกระเป๋าถือของคุณจอห์นสันขณะพูดจอร์จเบรนแนนหยิบกุญแจออกจากซองกระดาษสีน้ำตาลขนาดเล็กแล้ววางลงบนโต๊ะทำงานของวินนี่เฟรดมันมีเลข332คุณพอจะรู้ไหมว่ามันมาจากที่นี่หรือเปล่าหรือมันเป็นกุญแจส่วนตัวของคุณจอห์นสันครับเนลตรวจดูมันฉันไม่รู้เลยค่ะถ้ามันเป็นของสำนักงานนี้จริงฉันก็ไม่รู้เรื่องเลยฉันมีตู้นิรภัยของตัวเองมาหลายปีและเท่าที่ฉันรู้แอดัมไม่มีตู้นิรภัยทั้งเป็นส่วนตัวหรือที่ใช้สำหรับเรื่องงานทำไมคุณไม่ลองสอบถามทางธนาคารดูล่ะเบรนแนนใส่หน้าโชคร้ายตรงที่กุญแจตู้นิรภัยหน้าตาเหมือนกันหมดไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกว่าเป็นของธนาคารไหนส่วนกุญแจรุ่นใหม่ก็จะไม่มีตัวเลขให้เห็นเราคงแกะรอยกุญแจดอกนี้ได้โดยไปที่ธนาคารที่ออกกุญแจนี้เท่านั้นและการจะคิดได้ออกว่าเป็นธนาคารไหนคงต้องใช้เวลาสักพักฟังดูเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเลยนะคะไม่หรอกครับคุณแมดเดอมอตแต่มีโอกาสว่ามันจะเป็นของธนาคารสักแห่งในรัศมี10ช่วงถนนจากอพาร์ตเมนต์ของวินนี่เฟรดหรือไม่ก็อาคารสำนักงานนี้ค่ะเนลพูดแล้วหยุดไปลังเลเหมือนไม่แน่ใจในเรื่องที่กำลังจะพูดต่อไปฟังนะคะฉันไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแต่มันชัดเจนว่าวินนี่เฟรดมีความสัมพันธ์กับชายคนหนึ่งที่ชื่อแฮร์รี่เรโนคุณ รู้ได้ยังไงครับเบนแนนถามอย่างรวดเร็วตอนฉันค้นโต๊ะทำงานของเธอในอพาร์ตเมนต์ในลิ้นชักหนึ่งอัดแน่นไปด้วยกระดาษหลายชนิดเท่าที่คุณจะสรรหาได้ตั้งแต่กระดาษแบบแปลนทางสถาปัตย์จนถึงหลังซองจดหมายกระดาษชำระก็มีเธอเขียนลงบนกระดาษทุกแผ่นว่าวินิเฟรดรักแฮร์รี่เรโนความรู้สึกแรกของฉันตอนเห็นก็คือทั้งหมดนั่นน่าจะถูกเขียนขึ้นโดยเด็กผู้หญิงอายุ15ที่แอบชอบใครสักคนสำหรับผมนั่นฟังดูคล้ายลุ่มหลงมากกว่าชอบนะครับเบรนแนนตั้งข้อสังเกตเท่าที่ผมเข้าใจวินิเฟรดจอนสันเป็นผู้หญิงเงียบๆอาศัยอยู่กับแม่มาทั้งชีวิตจนกระทั่งแม่ย้ายเข้าบ้านพักคนชราถูกต้องค่ะไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนั่นเป็นผู้หญิงประเภทที่จะตกหลุมรักผู้ชายผิดคนอย่างหัวปากหัวปั๊มเขาเลิกคิ้วเราจะตามหาตัวแฮร์รี่เรโนดูครับเบรนแนนผักลิ้นชักเอกสารปิดอย่างแน่วแน่คุณแมดเดอร์มอสเราเกือบเสร็จงานที่นี่แล้วเราจะไปดื่มกาแฟกันคุณไปด้วยกันไหมครับเนลลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วตัดสินใจตอบตกลงด้วยเหตุผลบางอย่างเธอไม่อยากอยู่ในสำนักงานนี้ตามลำพังระหว่างที่อยู่ในรถแท็กซี่เธอคิดว่าน่าจะลองค้นโต๊ะทำงานของแอดัมซะหน่อยแต่เมื่อมองไปรอบๆเธอรู้ได้โดยสัญชาตญาณว่าต้องไม่ใช่วันนี้เธอยังรู้สึกว่าการตายของแอดัมไม่ใช่เรื่องจริงโดยเหตุผลบางอย่างที่เธอก็ไม่แน่ใจถ้ามันจะมีเหตุผลอะไรแล้วก็การไปหาบอนนี่วิลสันยิ่งจะทำให้เธอรู้สึกไม่แน่ใจมากขึ้นแทนที่จะลดน้อยลงแอดัมรู้มานานแค่ไหนแล้วว่าพวกนั้นปฏิเสธงานออกแบบแวนเดเมียร์พาวเวอร์เธอสงสัยเธอจำได้ว่าเขามั่นใจมากตอนเล่าให้เธอฟังครั้งแรกเขาพูดว่าปีเตอร์แลงมาหาเขาตอนนั้นแลงซื้อที่ดินของแวนเดอร์เมียไปแล้วและอยากซื้อที่ดินของแคปแลนด์ด้วยแอดัมบอกว่าเขาจะขายให้โดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องได้ร่วมงานในฐานะสถาปนิกผู้ลงทุนของแรงมอบหมายให้ผมเตรียมแบบแปลนและแบบจำลองเขาพูดตอนนั้นฉันถามเขาว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขาไม่รับการออกแบบของเขาฉันจำคำพูดของเขาได้แม่นยำว่าที่ดินแคปแลนด์เป็นส่วนที่ขาดไม่ได้สำหรับอาคารที่แรงอยากจะสร้างพวกเขาจะรับเงื่อนไขขอบคุณค่ะกาแฟก็ดีเหมือนกันเธอบอกเช้านี้ฉันเพิ่งเจอปีเตอร์แรงและฉันอยากเล่าให้พวกคุณฟังพอฉันเล่าจบพวกคุณอาจเข้าใจและอาจร่วมแบ่งปันความรู้สึกของฉันที่ว่าเขาเป็นทั้งคนโกหกและจอมบงการและเขาเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากการตายของสามีฉันอย่างแน่นอนคอร์นิเลียสแมดเดอร์มอสก็เหมือนหลานสาวเขานอนไม่หลับกว่าเขาจะเข้าสำนักงานในวันอังคารก็ปาเข้าไปเกือบเที่ยงวันและเมื่อมาถึงลิสฮันลี่ถึงกับตกใจที่เห็นผิวพรรณซึ่งปกติอมชมพูกลับกลายเป็นซีเซียวดูไม่สบายไม่นานนักเขาก็อธิบายให้เธอฟังว่าทำไมถึงดูเครียดนักถึงเขาจะพูดอย่างมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือว่าทำไมหลานของเขาถึงตกอยู่ในอันตรายและความเสียหายที่ยากจะกู้คืนจนอาจทำลายโอกาสลงสมัครเลือกตั้งได้แต่ลิสก็ห่วงใยสุขภาพของเขาจนต้องเอออไปกับแผนพิสูจน์เนลเห็นว่าคนทรงบอนนี่วิลสันไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าพวกกรรมลอโทรนัดเวลาได้เลยเขาบอกเธอใช้ชื่อพี่สาวคุณเผื่อเกิดจะเคยพูดถึงคุณกับยายวิลสันนั่นผมไม่เชื่อใจเธอและผมอยากฟังความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเธอเสียงเขาตึงเครียดไม่ปกติเอาเลยถ้าฉันโทรไปจากที่นี่และบังเอิญเธอมีเครื่องแสดงหมายเลขเธอก็รู้สึกว่าฉันเป็นใครลิสพูดคิดได้ดีพี่สาวคุณอยู่ที่Big Man Place ใช่ไหมค่ะแวะไปหาเธอตอนนี้เลยแล้วโทรจากที่นั่นนี่เป็นเรื่องสำคัญบ่ายสามโมงลิสกลับมาที่สำนักงานอีกครั้งพรุ่งนี้ตอนบ่ายสามฉันกับตัวตนใหม่ในฐานะมอยร่าคาราฮานจะไปพบบอนนี่วิลสันเธอประกาศเยี่ยมตอนนี้ถ้าคุณบังเอิญได้คุยกับเนลหรือเกิดแม็กคุณคงไม่ได้กำลังจะเตือนฉันไม่ให้ปากโป้งนะคงไม่ต้องเขาพูดอย่างละอายใจขอบคุณลิสผมรู้ว่าพึ่งคุณได้วันอังคารลิซ่าไรอันกลับไปทำงานที่ร้านเสริมสวยเธออดทนต่อการแสดงออกที่คาดว่าจะได้เห็นจากเพื่อนร่วมงานและลูกค้านั่นคือความเห็นใจอย่างแท้จริงผสมกับความอยากรู้อยากเห็นในรายละเอียดของการระเบิดที่ฆ่าชีวิตจิมมี่ไป6โมงเย็นเธอกลับถึงบ้านและพบว่าเบรนด้าเคอร์เรนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทอยู่ในห้องครัวกลิ่นไก่อบหอมฟุ้งไปทั่วห้องโต๊ะอาหารจัดไว้6ที่และเอสสามีของเบรนด้ากำลังช่วยดูการบ้านเกรด2ของชาลีอยู่เธอดีเหลือเกินลิซ่าพูดเสียงราบเรียบไม่ต้องมาพูดเลยเบรนด้าพูดอย่างมีชีวิตชีวาเราคิดว่าน่าจะมาอยู่ฉลองการกลับไปทำงานวันแรกของเธอเสียหน่อยใช่ลิซ่าเดินเข้าห้องน้ำแล้ววักน้ำล้างหน้าทั้งวันนี้เธอไม่ได้ร้องไห้เลยเธอดุตัวเองตอนนี้อย่าร้องเชียวระหว่างอาหารค่ำเอ็ดเคอร์เลนพูดถึงเครื่องมือในห้องทำงานจิมมี่ลิซ่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องที่จิมมี่กำลังทำอยู่ข้างล่างนั่นแต่ผมรู้ว่าเขามีเครื่องมืออย่างดีผมคิดว่าคุณน่าจะขายไปซะไม่งั้นราคาจะตกเร็วเขาเริ่มแล่เนื้อไก่ถ้าคุณต้องการผมยินดีจะไปสำรวจดูห้องทำงานของจิมมี่และจัดเก็บข้าวของที่อยู่ข้างล่างนั่นให้ไม่ได้ลิซ่าโพล่งไม่เห็นสีหน้าของเพื่อนและลูกๆที่นั่งจังงังจ้องมองเธอลิซ่าถึงรู้ตัวว่าคำพูดปฏิเสธของเธอแรงเกินไปกับข้อเสนอที่มีน้ำใจของเพื่อนบ้านฉันขอโทษเธอพูดพอคิดเรื่องจะขายข้าวของของจิมมี่ฉันรู้สึกว่าเขาจะไม่กลับมาแล้วจริงๆฉันแค่ไม่อยากคิดถึงมันตอนนี้เธอมองเห็นสีหน้าเศร้าสร้อยของลูกๆจึง พยายามเปลี่ยนให้เป็นเรื่องตลกลูกนึกถึงภาพดูสิว่าจะเป็นยังไงถ้าพ่อกลับมาบ้านแล้วเห็นว่าห้องทำงานสะอาดโล่งโจ้งไม่เหลืออะไรเลยหลังจากสามีภรรยาเคอร์เรนกลับและแน่ใจว่าลูกๆนอนแล้วเธอค่อยๆย่องลงไปชั้นล่างเปิดลิ้นชักเอกสารและจ้องดูหอเงินมันเป็นเหมือนระเบิดเวลาเธอนึกฉันต้องกำจัดมันไปจากที่นี่แดนไมเนอร์จัดตารางเวลาบ่ายวันอังคารใหม่เพื่อให้มีเวลาเข้าเมืองไปยังสำนักงานติดตามบุคคลสูญหายที่วันโพลิสพลาซ่าซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของ NYPD อย่างไรก็ตามยังไม่ต้องเสียเวลาเขาก็รู้ว่ามันสิ้นหวังแค่ไหนที่จะพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับควินนี่จากที่นั่นนักสืบที่เขาคุยด้วยความเห็นใจแต่ก็อธิบายถึงข้อที่จริงได้อย่างน่าเชื่อถือและเป็นจริงผมเสียใจด้วยคุณหมอไมเนอร์แต่คุณไม่รู้แม้กระทั่งว่าแม่ของคุณอยู่ในนิวยอร์กหรือเปล่าตอนคุณเริ่มต้นสืบหาเธอคุณไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเธอหายตัวไปคุณรู้แค่ไหนว่าหาเธอไม่เจอคุณพอนึกออกไหมทุกปีมีรายงานคนหายสาบสูญในเมืองนี้มากแค่ไหนเขาเดินออกจากอาคารแล้วเรียกรถแท็กซี่กลับบ้านด้วยความสิ้นหวังสุดขีดเขาแน่ใจว่าโอกาสที่ดีที่สุดคือเดินดูแถวๆถนนสายที่4ตะวันออกเขาไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นคุยกับพวกไร้บ้านที่อาศัยอยู่ในตึกร้างอย่างไรดีฉันคงเดินดุยๆเข้าไปหาพวกเขาไม่ได้เขานึกอย่างมีเหตุผลฉันคงต้องพยายามทำตัวเป็นมิตรกับใครสักคนที่เห็นข้างนอกจากนั้นฉันจะเอ่ยชื่อควินนี่ให้พวกเขาได้ยินและดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับลิลลี่การให้ดูรูปถ่ายเก่าสักใบก็ใช้ได้แล้วเขาเตือนตัวเองมั่นใจขึ้นพอสมควรและอย่างน้อยตอนนี้ฉันก็รู้แล้วว่าเพื่อนๆเรียกแม่ว่าอะไรเขาเปลี่ยนเป็นชุดออกกำลังกายสบายๆและรองเท้าผ้าใบทันทีที่ออกจากตัวอาคารเขาบังเอิญเจอเพนนี่เมนาร์ดซึ่งกำลังจะเดินเข้ามาพอดี1 ทุ่มมาดื่มที่ห้องชนะเธอบอกและส่งยิ้มเชื้อเชิญให้เขาเธอช่างน่าดึงดูดใจเมื่อไม่กี่คืนก่อนตอนไปที่ห้องของเธอเขาก็สนุกเพลิดเพลินไปพร้อมกับเพื่อนบ้านที่ไปดื่มและกินพาสต้าด้วยกันแต่แดนปฏิเสธโดยไม่ลังเลว่าเขามีแผนสำหรับคืนนี้แล้วฉันไม่อยากข้องแวะกับเพื่อนบ้านเท่าไหร่เขาบอกตัวเองขณะเดินจ้ำพรวดๆเข้าเมืองขณะเร่งฝีเท้าใบหน้าของเนลแมดเดอร์มอสลอยผ่านเข้ามาในใจมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งตั้งแต่วันที่เขาบังเอิญเจอเธอในสวนสาธารณะไม่มีชื่อเธออยู่ในสมุดรายชื่อผู้ใช้โทรศัพท์เขารู้เพราะตรวจสอบมันแล้วแต่มีชื่อบริษัทที่ปรึกษาของปู่เธออยู่ในสมุดรายชื่อผู้ใช้โทรศัพท์และเขาเคยคิดจะลองติดต่อเธอผ่านใครสักคนในบริษัทฉันโทรไปถามเบอร์โทรของเธอจากแมดเดอร์มอสได้แดนนึกหรือบางทีอาจจะดูฉลาดกว่าหากแวะไปที่นั่นและเจอเขาด้วยตัวเองฉันเคยพบเขาครั้งหนึ่งที่งานเลี้ยงรับรองที่ทำเนียบขาวอย่างน้อยเขาก็จะได้เห็นว่าฉันไม่ใช่พวกสะกดรอยตามหรือคนโรแมนติกจอมปลอมความคิดที่ว่าจะได้เจอเนลแมดเดอร์มอสอีกครั้งทำให้แดนเริงร่าระหว่าง2 ชั่วโมงต่อมาขณะเดินจากช่วงตึกหนึ่งไปยังอีกช่วงตึกบริเวณถนนสายที่4ตะวันออกเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับควินนี่เขาสำรองเตรียมนำบัตรพร้อมเบอร์โทรศัพท์มาปึกหนึ่งและแจกจ่ายให้แทบทุกคนที่ได้คุยด้วย $50สำหรับคนที่ให้เบาะแสเกี่ยวกับเธอได้เขาให้สัญญาในที่สุดตอน1 ทุ่มเขาก็ยอมแพ้นั่งรถแท็กซี่กลับขึ้นตอนบนของเมืองที่เซ็นทรัลพาร์คและเริ่มวิ่งออกกำลังกายที่ถนนสายที่72เขาบังเอิญเจอเนลอีกครั้งหลังจากแยกกับเนลแมดเดอร์มอสแจ็คสเกลฟันนี่และจอร์จเบรนแนนขับรถตรงกลับสำนักงานใหญ่ทันทีนักสืบทั้งสองเห็นพ้องกันโดยไม่ต้องเอ่ยอะไรที่จะรอจนกระทั่งกลับเข้าห้องทำงานแล้วจึงปรึกษาเรื่องที่เนลเล่าให้ฟังแจ็คนั่งที่โต๊ะทำงานและค้อนิ้วลงบนเท้าแขนของเก้าอี้เท่าที่แมดเดอร์มอสพูดเธอคิดว่าแรงอาจจะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับการระเบิดบนเรือลำนั้นแต่พอเรามองเขาเรื่องเล่าของเขาเกี่ยวกับอุบัติเหตุก็ดูเหมือนถูกต้องเท่าที่ฉันจำได้เขาอ้างว่ากำลังคุยโทรศัพท์และแดดแยงตาเขาเลยชนรถพ่วงตอนที่เราเจอเขาใบหน้าเขาก็ดูยับเยินทีเดียวก็ใช่แต่เขาเป็นคนที่ชนรถบรรทุกรถบรรทุกไม่ได้ชนเขาเบรนแนนบอกเขาอาจจงใจก็ได้แม้ว่ายังไงเนลบัตเดอร์มอสก็พูดให้นึกถึงคำถามที่น่าสนใจเยอะเลยเขาดึงกระดาษบันทึกออกมาแล้วเริ่มจดนี่คือความคิดแวบแรกฉันคิดว่าอาจจะคุ้มค่าถ้าลองสืบดูเอาให้แน่ว่าจริงๆแล้วอาคารประเภทไหนที่แรงอยากให้สร้างบนที่ดินแวนเดอร์เมียและที่ดินแคปแลนด์สำคัญมากน้อยแค่ไหนสำหรับเขาหากจะไปให้ถึงจุดหมายคำถามนั่นพาไปถึงเหตุจูงใจได้เลยเพิ่มนี่ไปด้วยสเกลฟันนี่พูดแรงบอกคอลิปเมื่อไรว่างานออกแบบของเขาถูกปฏิเสธซึ่งทำให้เกิดคำถามถัดไปว่าทำไมคอลิฟถึงไม่บอกภรรยาว่าเขาถูกแรงเตะส่งแล้วนั่นน่าจะเป็นเรื่องปกติที่จะทำกันนี่สันนิษฐานว่าพวกเขาเป็นคู่ที่ใกล้ชิดกันพูดถึงความใกล้ชิดนายคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแฟนของวินิเฟรดแฮร์รี่เรโนอะไรนั่นสเกลฟันนี่ถามฉันมีความคิดอีกอย่างเบรนแนนกล่าวสืบให้รอบด้านว่าเราจะไม่เจอสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างแรงกับเจดแคปแลนเพื่อนเก่าของเราสเกลฟัน นี่พยักหน้าพร้อมกับดันเก้าอี้ไปทางข้างหลังยืนขึ้นแล้วเดินไปที่หน้าต่างวันนี้อากาศดีค่ะวิจารณ์ภรรยาฉันคิดว่าคงดีถ้าเราจะใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ที่บ้านพ่อแม่เธอในเคปเม่แต่ยังไงซะฉันไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ไม่ใช่แน่ๆเบรนแนนยืนยันกับเขาเพราะเราหาเรื่องใส่ตัวไงฉันต้องเพิ่มชื่ออีกหนึ่งชื่อฉันเดาได้ว่าเป็นใครแอดัมคอลลิฟถูกต้องแลนเกลียดเขาโรเบิร์ตวอลเตอร์นายจ้างคนเก่าเกลียดเขาแรงปฏิเสธงานออกแบบของเขาเขาไม่ได้ก้าวขึ้นมาอย่างขาวสะอาดนักฉันสงสัยว่ามีใครอีกบ้างที่อาจคิดว่าคงดีถ้าเรือของเขาไม่ต้องกลับมาจอดที่ท่าอีกเลยโอเคลุยเลยดีกว่าเบรนแนนชวนฉันจะเริ่มค้นประวัติของคอลิฟ 2-3 ชั่วโมงให้หลังเบรนแนนโผล่หน้าเข้ามาในห้องทำงานของสเกลฟันนี่ได้คำตอบเบื้องต้นมาจากคนในนอร์ทคาโดต้าที่ฉันติดต่อไปประมาณว่าคอลิฟไม่เป็นที่ชื่นชอบของนายจ้างคนก่อนพอๆกับพวกมดในงานเลี้ยงของโบสถ์เลยก็ว่าได้นี่คงนำไปสู่อะไรบางอย่างขณะพวกเขาวิ่งออกกำลังกายด้วยกันไปตามทางในเซนทันพาร์คเนลตระหนักว่าการมีแดนไมเนอร์วิ่งอยู่ข้างๆทำให้รู้สึกสบายใจเขาดูเข้มแข็งมีพละกำลังที่แสดงให้เห็นบนโครงหน้าท่วงท่าเคลื่อนไหวเป็นระเบียบเขาคว้าแขนเธอไว้มั่นตอนเธอสะดุดล้มและเอื้อมมือมาพยุงเธอพวกเขาวิ่งไกลไปทางทิศเหนือจนถึงอ่างเก็บน้ำแล้ววกกลับมาจนอยู่แถบEast Side บนถนนสายที่72ด้วยการหอบจนตัวโยนเนลหยุดฉันขอแยกตรงนี้เลยนะคะเธอบอกเป็นโชคจริงๆที่บังเอิญเจอเธออีกครั้งแดนตั้งใจจะไม่ปล่อยให้เธอไปจนกว่าจะรู้ที่อยู่และได้เบอร์โทรศัพท์ของเธอมาก่อนผมจะเดินไปส่งคุณที่บ้านครับเขาพูดทันทีระหว่างทางเขาชวนคุยสบายๆผมไม่รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงเนลแต่ผมเริ่มหิวแล้วล่ะผมยังรู้อีกว่าผมคงดูดีกว่านี้หลังอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณจะลองคิดดูหน่อยไหมครับว่าอีก1ชั่วโมงคุณจะออกไปกินมื้อค่ำกับผมได้หรือเปล่าฉันไม่คิดเขาพูดแทรกเธอคุณมีนัดแล้วเหรอครับไม่ค่ะอย่าลืมสิว่าผมเป็นหมอถึงแม้คุณไม่หิวคุณก็ต้องกินอยู่ดีหลังจากพูดน้อมน้าวอย่างอ่อนโยนไม่กี่นาทีทั้งสองแยกกันและตกลงจะไปเจอกันที่อิลติเนลโลบนถนนสายที่56เป็นสักชั่วโมงครึ่งดีกว่าค่ะเนลเสนอนอกจากไฟจราจรจะพร้อมใจกันเขียวหมดตอนมันเห็นคุณกำลังมาช่วงสายของวันนั้นหลังออกจากสำนักงานของแอดัมกลับถึงบ้านเนลใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงคัดแยกและพับเก็บเสื้อผ้าของแอดัมตอนนี้เตียงนอนและเก้าอี้ในห้องรับรองเต็มไปด้วยกองถุงเท้ากางเกงชั้นในและเสื้อกล้ามถ้าเก็บเสื้อสูทกางเกงและเสื้อแจ็คเก็ตทั้งหมดไว้ในตู้เสื้อผ้ามันเป็นงานที่ไม่จำเป็นเธอพูดกับตัวเองขณะถือไม้แขวนเสื้อเดินเข้าเดินเข้าเดินออกแต่พอเริ่มเก็บเธอก็อยากทำให้เสร็จไปเมื่อลิ้นชักเสื้อผ้าว่างเปล่าเธอให้คนดูแลอาคารมายกมันลงไปไว้ที่ห้องเก็บของจากนั้นเธอย้ายเฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนเสียใหม่โดยจัดวางไว้ตำแหน่งเดิมก่อนการแต่งงานตอนนี้เมื่อกลับมาจากสวนสาธารณะแล้วรีบเดินเข้าห้องนอนถอดกางเกงและเสื้อยืดที่ใส่วิ่งออกแล้วเนลจึงรู้สึกว่าห้องดูคุ้นเคยเหมือนเดิมฉันคิดว่าเป็นเพราะเมื่อเห็นตู้เสื้อผ้าของแอดัมแล้วเปิดมันและมองเห็นเสื้อผ้าก็ทำให้ฉันคิดว่าเขาตายยังไงมันช่างกระทันหันเหลือเกินไม่มีโอกาสให้ล่ำลามันยังเตือนให้ฉันนึกถึงครั้งสุดท้ายที่เราโมโหใส่การก่อนเขาจะหุนหันออกจากบ้านและไปจากชีวิตของฉันตลอดการถึงตอนนี้เมื่อเข้าของที่ทำให้นึกถึงเขาไม่มีแล้วอย่างน้อยเธอก็รู้แล้วว่าเมื่อกลับถึงบ้านหลังจากมื้อค่ำในที่สุดเธอก็จะนอนหลับเสียทีหลังจากอาบน้ำอย่างรวดเร็วเธอมองเข้าไปในตู้เสื้อผ้าซึ่งดูโหรงเหรงและตัดสินใจสวมชุดสูทกางเกงผ้าไหมสีน้ำเงินอมม่วงที่ซื้อไว้เมื่อปีที่แล้วตอนลดราคาที่ลืมมันไปเสียสนิทเธอเห็นมันตอนจัดเข้าของในตู้เสื้อผ้าและจำได้ว่าเธอชอบมันแค่ไหนตอนที่ลองสวมแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือข้อเท็จจริงที่ว่ามันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับแอดัมซึ่งเป็นคนช่างสังเกตเสื้อผ้าทุกชุดที่เธอสวมใส่ตอนเนลมาถึงที่ร้านแดนไมเนอร์รออยู่ที่โต๊ะอาหารแล้วแต่เขาจมอยู่ในความคิดและไม่เห็นเธอจนกระทั่งเธอเดินเข้ามาเกือบถึงตัวเขามองมาเหมือนกังวลอะไรสักอย่างเนลนึกแต่เมื่อหัวหน้าพนักงานเสิร์ฟดึงเก้าอี้ออกให้เธอแดนจึงลุกพรวดขึ้นยืนและยิ้มให้ดูเหมือนไฟจราจรจะพร้อมใจกันไปสีเขียวเพื่อคุณเนลเอ่ยทักก็เกือบละคนดูน่ารักมากขอบคุณที่มาร่วมโต๊ะกับผมผมกลัวว่าจะเป็นการบังคับให้คุณรับปากนั่นคือปัญหาของการเป็นหมอเราคาดหวังว่าคนไข้จะทำตามที่เราบอกอย่างถูกต้องคุณไม่ได้บังคับฉันหรอกค่ะฉันดีใจที่คุณชวนฉันออกมาข้างนอกและจะว่าไปฉันก็หิวจริงๆแหละมันเป็นความจริงกลิ่นอาหารอิตาเลียนสุดแสนวิเศษหอมชวนน้ำลายสอตลบอบอวลไปทั่วภัตตาคารแห่งนั้นและเมื่อกวาดตามองไปรอบๆร้านเนลจึงรู้ว่ามันคือกลิ่นพาสต้าที่ฟุ้งมาจากจานอาหารที่บริกรกำลังยกไปเสิร์ฟให้โต๊ะติดกันเธอหันไปหาแดนและหัวเราะออกมาฉันเกิดชี้ไปที่มันและพูดว่าฉันอยากกินนั่นมั่งระหว่างดื่มไวน์หนึ่งแก้วทั้งสองรับรู้ว่ามีเพื่อนคนเดียวกันในวอชิงตันระหว่างที่กินโปรสกูโต้กับเมลอนพวกเขาก็คุยกันเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำลังจะมาถึงและรับรู้ว่าพวกเขาจะหักล้างคะแนนเสียงของกันและกันเมื่อ พาสต้ามาถึงแดนเล่าให้เธอฟังเรื่องที่เขาตัดสินใจย้ายมาอยู่ในนิวยอร์กและเหตุผลเบื้องหลังโรงพยาบาลกำลังจะกลายเป็นศูนย์อภิบาลผู้ป่วยไฟไหม้ขนาดใหญ่สำหรับเด็กและเนื่องจากนั่นคือสาขาที่ผมเชี่ยวชาญจึงเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมที่ช่วยทำมันให้เกิดขึ้นเขาเล่าให้เธอฟังเรื่องค้นหาแม่ด้วยคุณหมายถึงอยู่ๆเธอแค่หายไปจากชีวิตของคุณเหรอคะเนลถามเสียงหลงแม่ทรมานด้วยการสะเทือนใจอย่างรุนแรงแม่ติดเหล้าและรู้สึกว่าผมน่าจะอยู่ดีกินดีกว่านี้หากอยู่ตากับตายายเขาลังเลเรื่องมันยาวนะครับเขาออกตัววันหนึ่งถ้าคุณสนใจผมอาจจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณฟังท้ายสุดแม่ของผมก็อายุมากแล้วพระเจ้าทรงรู้ร่างกายของแม่ถูกทารุณและถูกละเลยมาตลอดหลายปีนี้การย้ายเข้านิวยอร์กทำให้ผมมีโอกาสมากขึ้นที่จะค้นหาแม่ด้วยตัวผมเองช่วงหนึ่งผมคิดว่ามีเบาะแสของแม่แต่ตอนนี้ผมหาตัวแม่ไม่เจอและตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วก็ไม่มีใครเห็นแม่คุณคิดว่าเธออยากให้คุณหาพบหรือเปล่าคะแม่หนีไปเพราะโทษตัวเองเรื่องอุบัติเหตุที่ทำให้ผมเกือบตายผมอยากให้แม่รู้ว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นไม่ใช่เรื่องเลวร้ายทีเดียวและที่จริงแล้วมันพิสูจน์ได้ว่าเป็นสิ่งมีค่าอันยิ่งใหญ่สำหรับผมเขาเล่าเรื่องที่แวะไปที่หน่วยติดตามบุคคลสูญหายและพูดว่าผมไม่ได้ศรัทธาว่าจะได้เรื่องอะไรจากที่นั่นแม็กอาจจะช่วยคุณได้เนลบอกปู่รู้จักคนเยอะและฉันรู้ว่าพวกเขาจะค้นดูบันทึกต่างๆให้ได้หากปู่โทรศัพท์ซัก 2-3 ครั้งฉันจะคุยกับปู่ให้ค่ะแต่ฉันว่าคุณน่าจะแวะไปที่สำนักงานของปู่ตัวเองด้วยตัวเองฉันจะให้นำบัตรปู่ไว้เมื่อกาแฟหลังอาหารถูกยกมาแดนพูดเนลผมคงเล่าเรื่องตัวเองให้คุณฟังจนหูแฉะแล้วถ้าคุณไม่อยากคุยกันเรื่องนี้แล้วเราเปลี่ยนเรื่องคุยก็ได้ครับแต่ผมต้องถามคุณว่าจริงๆแล้วคุณเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นกับฉันใช่ไหมคะเนลหย่อนเปลือกมะนาวผ่านบางใสถ้วยเอสเปรสโซ่ฉันไม่รู้จะตอบยังไงดีอย่างที่คุณรู้เวลาใครสักคนตายแต่ไม่มีศพไม่มีโลงศพและไม่มีการเคลื่อนขบวนไปที่หลุมฝังศพก็เท่ากับไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับการตายมันเกือบเหมือนคนคนนั้นยังอยู่ข้างนอกที่ไหนสักแห่งถึงแม้คุณจะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่ฉันรู้สึกและฉันก็เกือบถูกหลอนด้วยความรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงฉันบอกตัวเองซ้ำๆว่าแอดัมตายไปแล้วแอดัมตายไปแล้วแต่มันก็ฟังดูคล้ายเป็นคำพูดที่ไร้ความหมายคุณรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าตอนที่พ่อแม่คุณเสียชีวิตไม่ค่ะฉันรู้ว่าพวกท่านจากไปข้อแตกต่างก็คือพวกท่านเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุแอดัมไม่ได้เป็นอย่างนั้นฉันแน่ใจลองคิดดูสิคะมีคนตายบนเรือลำนั้น4คนมีคนต้องการฆ่าคนคนหนึ่งหรืออาจจะทั้ง4คนใครจะรู้ได้ล่ะคนคนนั้นอาจจะยังเดินเตร่สนุกสนานกับชีวิตบางทีอาจจะกำลังกินมื้อดึกอยู่เหมือนพวกเราตอนนี้เธอหยุดพูดมองมือตัวเองแล้วก็เงยหน้ามองเขาแดนคะฉันต้องสืบให้รู้ว่าใครเป็นคนทำฉันไม่ได้ทำแค่เพื่อตัวเองแม่ไม้ลูก3ลิซ่าไรอันก็ต้องการคำตอบเช่นกันสามีเธอคือ1ใน4คนที่อยู่บนเรือลำนั้นคุณรู้เนลคนที่วางแผนมาเป็นอย่างดีเพื่อเอาชีวิตคน4คนนั้นต้องอันตรายมากเบื้องหน้าเขาใบหน้าของเนลแมดเดอร์มอสบิดเบี้ยวดวงตาเบิกโพลงและเต็มไปด้วยอาการตื่นกลัวแดนตกใจขึ้นมาทันทีเนลเป็นอะไรเธอสายหน้าไม่เป็นอะไรเธอสั่นหัวพูดให้ฟังดูน่าเชื่อถือมากพอสำหรับตัวเธอและเขาไม่เป็นอะไรแน่นะเนลมีอะไรหรือเปล่าชั่วครู่หนึ่งเธอรู้สึกเหมือนช่วงเวลาเลวร้ายตอนที่ติดอยู่ในทริปลิฟท์ไทเธอรู้สึกเหมือนติดกับแม้จะดิ้นรนต่อสู้หายใจหากแต่เวลานี้แทนที่เธอจะพยายามว่ายน้ำเธอกลับดิ้นรนที่จะเปิดประตูบานหนึ่งและแทนที่จะเป็นน้ำหนาวเย็นเธอกลับรู้สึกร้อนความร้อนที่แผดเผาและรับรู้ว่าตัวเองกำลังจะตายพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อ

กลับมาติดตามกันต่อกับเรื่องราวของตามรอยปริศนา Before I Say Goodbye ค่ะพื้นที่ก่อสร้างแวนเดอร์เมียเป็นเพียงที่ดินผืนหนึ่งที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาที่ดินของแลงเอ็นเตอร์ไพรส์ปีเตอร์แลงผู้อย่างเย็นชาเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้รู้สึกยินดีที่เช้าวันพุธนักสืบแจ็คสเกลฟานี่และจอร์จเบรนแนนแวะมาที่ชั้นบนสุดของสำนักงานยกตัวอย่างเช่นเขาพูดต่อโดยลดน้ำเสียงลงเราเป็นเจ้าของอาคารแห่งนี้ผมสามารถขับรถพาคุณไปทั่วแมนฮัตตันและชี้ให้ดูที่ดินอื่นๆที่เราเป็นเจ้าของก็ได้รวมทั้งที่ดินที่เราดูแลในฐานะนายหน้าที่ดินแต่ก่อนที่คุณจะทำให้ผมเสียเวลาไปมากกว่านี้ผมต้องถามพวกคุณสุภาพบุรุษว่าประเด็นของพวกคุณคืออะไรประเด็นของเรานะพวกสเกลฟันนี่นึกคือนาเริ่มดูเหมือนผู้ต้องสงสัยอันดับต้นๆในคดีฆาตกรรม4ศพดังนั้นอย่าทำเป็นอวดรู้นักคุณแรงครับเรารู้ดีว่าคุณยุ่งมากแค่ไหนจอร์จเบรนแนนพูดปลอบแต่ผมแน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความจำเป็นของเราที่ต้องซักถามคุณเมื่อวานคุณไปพบเนลแมคเดอร์มอตใช่ไหมครับแรงเลิกคิ้วครับผมแวะไปมันเกี่ยวอะไรด้วยเขาไม่อยากเอ่ยถึงมันสเกลฟันนี่นึกจนถึงตอนนี้เขายังควบคุมสถานการณ์อยู่และรู้สึกมั่นใจในตัวเองแต่เงินทั้งหมดภาพลักษณ์และประวัติของเขาจะไม่เหลือค่าอะไรถ้าเราแขวนป้ายฆาตกรสี่ศพให้และเจ้าตัวก็รู้ดีจุดประสงค์ที่คุณไปพบคุณแมคเดอร์มอตคืออะไรครับเรื่องธุรกิจล้วนๆแรงพูดพลางมองนาฬิกาข้อมือคุณสุภาพบุรุษผมเกรงว่าต้องขอตัวก่อนผมมีประชุมคุณกำลังประชุมอยู่ครับคุณแรงเบรนแนนเริ่มเสียงเข้มสักสิบกว่าวันที่แล้วตอนที่เราคุยกันกับคุณพูดกับคุณแอดัมคอลลิสกำลังปรึกษากันเรื่องการร่วมทุนอะไรสักอย่างที่เขาอาจจะได้เป็นสถาปนิกซึ่งก็เป็นความจริงคุณจะช่วยอธิบายเรื่องการร่วมทุนนั่นให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับผมเชื่อว่าเคยอธิบายมันไปตอนเราพบกันคราวที่แล้วผมกับแอร์ดัมคอลลิสต่างก็เป็นเจ้าของแปลงที่ดินที่อยู่ติดกับถนนสายที่28เรากำลังพิจารณาว่าจะรวมตัวเข้าด้วยกันเพื่อจุดประสงค์ในการสร้างอาคารที่จะเป็นทั้งอพาร์ตเมนต์และสำนักงานคุณคอลลิฟคงเป็นสถาปนิกในโครงการนี้ใช่หรือเปล่าครับแอดัมคอลลิฟได้รับเชิญให้ส่งแบบโครงการคุณปฏิเสธการออกแบบของเขาไปเมื่อไหร่ครับคุณแรงผมคงไม่พูดว่ามันถูกปฏิเสธผมคงพูดว่ามันจำเป็นต้องกลับไปคิดใหม่นั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณบอกภรรยาเขาใช่ไหมครับปีเตอร์แรงลุกขึ้นผมพยายามให้ความร่วมมือแล้วแต่คิดว่าความพยายามนั้นเปล่าประโยชน์และคงเป็นไปไม่ได้แล้วจะคุยกับพวกคุณบนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนผมไม่พอใจกับน้ำเสียงและทัศนคติของคุณถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปผมต้องยืนกรานโทรเรียกทนายความของผมคุณแรงครับอีกแค่คำถามเดียวนักสืบสเกลฟันนี่พูดคุณได้ประมูลราคาที่ดินแวนเดอร์เมียแบบผูกขาดหลังจากคฤหาสน์นั่นถูกถอดถอนจากการเป็นโบราณสถานไปแล้วใช่ไหมครับทางเทศบาลต้องการที่ดินพื้นอื่นที่ผมจะเป็นเจ้าของผมก็แค่แลกมันมาเทศบาลเองก็ได้ข้อตกลงที่ดีกว่าขอเวลาอีกนิดแค่เดียวนิดเดียวแค่นั้นครับได้โปรดถ้าคุณไม่ให้แอดัมคอลลิฟร่วมงานในฐานะสถาปนิกในโครงการเขาจะขายที่ดินให้คุณหรือเปล่าครับเขาคงโง่หักมากค่ะไม่ขายแต่แน่นอนเขาตายก่อนที่การเจรจาค้าขายจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์และคาดว่านั่นเป็นสาเหตุที่คุณไปพบภรรยาไม้ของเขาสมมติว่าเนลแมดเดอร์มอสปฏิเสธที่จะขายที่ดินให้คุณล่ะครับเรื่องนั้นต้องเป็นการตัดสินใจของเธอเองปีเตอร์แรงยืนขึ้นคุณสุภาพบุรุษผมต้องขอตัวก่อนถ้าคุณยังมีคำถามอื่นอีกคุณโทรคุยกับทนายของผมได้แรงเปิดเครื่องอินเตอร์คอมคุณเบรนแนนและคุณสเกลฟานีจะไปแล้วเขาบอกเลขาช่วยไปส่งพวกเขาที่ลิฟต์หน่อยเช้าวันพุธเกิดแมดเดอร์มอสโทรหาเนลหนูจะยังอยากอยู่บ้านไหมเธอถามเช้านี้ญาติเล็กทำเค้กครัมไว้และรู้ว่ามันเป็นของโปรดหนูเนลนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานหนูเคยชอบแล้วก็ยังชอบอยู่คาย่าเกิดหนูยังอยู่บ้านคาย่ามาได้เลยถ้าตอนนี้หนูยุ่งอยู่หนูเขียนคอลัมน์ค้างอยู่แต่เกือบเสร็จแล้วญาติเล็กคงไปถึงสัก11โมงหนูจะต้มน้ำเตรียมไว้ค่ะ11โมง15นาทีเนลปิดคอมพิวเตอร์คอลัมน์เกือบเรียบร้อยแล้วเธอแน่ใจแต่เธออยากทิ้งมันไว้สักพักก่อนการกล่าวรอบสุดท้ายสนุกกับการเขียนคอลัมน์มาตลอด2ปีเธอนึกขนาดเติมน้ำลงกาแต่มันได้เวลา9เดือนต่อไปข้างหน้าแล้วแต่น่าจะเป็น9กลับไปมากกว่านะเธอยอมรับกับตัวเองขณะยกกากลับไปยังโลกที่คุ้นเคยค่ำคืนของการรณรงค์หาเสียงและการเลือกตั้งและไปยังรัฐสภาถ้าเธอชนะรวมทั้งการกลับไปหาหลายชั่วโมงอันยาวนานและการเดินทางไปมาระหว่างแมนฮัตตันกับดีซีอย่างน้อยฉันก็รู้ว่ากำลังจะเข้าไปยุ่งกับเรื่องอะไรถ้าชนะเธอนึกคนอย่างบอมกอแมนรับมือกับมันไม่ไหวหรือแม็กอาจจะพูดถูก
ู่ก็แมนแค่ใช้ตำแหน่งเพื่อก้าวขึ้นไปสู่สิ่งอื่นตอน 11:00 น.ตรงพนักงานเฝ้าประตูโทรศัพท์ขึ้นมาบอกว่ามิสแม็กเดอมอสกำลังขึ้นไปแม็กสอนชั้นและเกิดให้ตรงต่อเวลาเสมอเนลนึกแต่แอดัมสายเป็นประจำมันเป็นนิสัยที่เคยทำให้แม็กแทบคลั่งเธอรู้สึกแย่ที่จำมันได้หนูดูดีขึ้นนะเป็นคำพูดแรกของเกิดขณะหอมเนลในมือเกิดถือกล่องเค้กช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เป็นครั้งแรกที่หนูหลับเต็มอิ่มเนลบอกมันช่วยได้ค่ะใช่แน่นอนเกิดเห็นด้วยเมื่อคืนย่าเล็กพยายามโทรหาหนูแต่หนูไม่อยู่บอนนี่วิลสันโทรมาถามว่าหนูเป็นยังไงบ้างเธอน่ารักจังเนลรับเค้กจากย่าเล็กเอาละมาดื่มชากันดีกว่าขณะที่พวกเธอจิบชาเนลสังเกตเห็นมือของเกิดสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับคนวัยนี้เธอนึกแต่พระเจ้าทรงโปรดฉันไม่อยากให้เธอหรือแม็กเป็นอะไรตราบนานเท่านานเธอจำสิ่งที่แดนไมเนอร์พูดตอนมื้อค่ำได้ดีผมอยากมีพี่น้องบ้างผมอ่านไม่มีวันเจอแม่และเมื่อไหร่ที่ตากับยายจากผมไปครอบครัวผมก็คงจบแค่นั้นและผู้เสริมผมไม่นับพ่อโชคร้ายที่เขาเป็นแค่เรื่องบังเอิญในชีวิตเราไม่ได้ติดต่อกันมาสักพักแล้วจากนั้นเขายิ้มแน่นอนก่อนหน้านี้ผมมีแม่เลี้ยงที่สวยมาก2คนเธอแอบคิดในใจว่าจะโทรหาแม็กและบอกว่าปู่อาจจะได้รับโทรศัพท์จากแดน 11:30 นเกิดลุกขึ้นย่าเล็กต้องไปแล้วล่ะเนลพอดีนึกขึ้นได้หางหนูหดหูและอยากมีเพื่อนคุยหนูรู้นะว่าจะโทรหาใครเนลกอดเธอย่าเล็กไงคะถูกต้องแล้วก็ฟังนะย่าเล็กหวังว่าหนูยังคิดจะบริจาคเสื้อผ้าของแอดัมอยู่นะบอนนี่คิดว่ามันสำคัญหนูเริ่มเก็บของของเขาแล้วค่ะอยากให้ช่วยไหมไม่ต้องหรอกค่ะคนดูแลอาคารกำลังไปเอากล่องมาให้หนูจะขนพวกมันขึ้นรถและส่งไปในเช้าวันเสาร์วันนั้นเขาเปิดรับบริจาคด้วยใช่ไหมคะเปิดสิแล้ววันเสาร์นี้ย่าเล็กจะไปที่นั่นด้วยมันเป็นวันที่ต้องตรวจรับของที่ได้มาโบสถ์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนถนนสายที่1ตัดกับถนนสายที่85มีร้านขายของบริจาคที่เกิดทำงานเป็นอาสาสมัครและเป็นที่ที่เนลจะขนเสื้อผ้าทั้งหมดไปทิ้งไว้ที่นั่นจะรับแค่เสื้อผ้าที่ใส่อย่างทนุถนอมและขายมันในราคาถูกด้วยอารมณ์ที่เสียแทงหัวใจเนลจำได้ว่าวันเสาร์ก่อนวันขอบคุณพระเจ้าเธอรื้อตู้เสื้อผ้าและเก็บรวบรวมเสื้อผ้าข้าวของทั้งหมดที่ไม่ใช้แล้วต่อมาเธอบังคับให้แอดัมทำอย่างเดียวกันภายหลังทั้งสองห่อของทุกอย่างแล้วขนมันไปที่ร้านขายของบริจาคจากนั้นเมื่อรู้สึกว่าอิ่มบุญจากการทำความดีทั้งสองไปกินมื้อเที่ยงที่ภัตตาคารอาหารไทยเปิดใหม่บนถนนสายที่2ตัดกับถนนสายที่81ระหว่างมื้ออาหารแอดัมยอมรับว่ามันยากแค่ไหนที่เขาต้องบริจาคเสื้อผ้าที่ยังใส่ได้เขาบอกว่าติดมาจากแม่ผู้ไม่เคยทิ้งอะไรเลยและอ้างว่าเก็บไว้สำหรับวันที่ตกทุกข์ได้ยากผมคิดว่าเรื่องนั้นผมก็เหมือนแม่เขายอมรับถ้าคุณไม่รบเร้าผมของพวกนั้นก็จะยังอยู่ในตู้เสื้อผ้าจนกระทั่งไม้แขวนเสื้อพังลงมามันไม่ใช่ความทรงจำที่เนลชอบเลยลิสแฮนลี่เคาะประตูเพียงครั้งเดียวแล้วเปิดประตูห้องทำงานส่วนตัวของคอร์เนเลียสแมดเดอร์มอสฉันกำลังจะไปแล้วค่ะเธอบอกผมกำลังจะเตือนคุณให้ไปอยู่พอดีนี่สองโมงครึ่งแล้วฉันนัดไว้ตอนสามโมงลิสตอนนี้ผมรู้สึกผิดนิดหน่อยที่ขอร้องคุณให้ทำอย่างนี้แต่มันเป็นเรื่องสำคัญแม็กถ้าผู้หญิงคนนั้นร่ายเวทมนต์ใส่ฉันแล้วก็มันเป็นความผิดของคุณตรงกลับมาที่นี่ทันทีที่เสร็จธุระกับเธอหรือไม่ก็เธอเสร็จธุระกับฉันลิสให้ที่อยู่ของริสไซด์อพาร์ตเมนต์ซึ่งเป็นที่พักของบอนนี่วิลสันกับคนขับรถจากนั้นเอนตัวไปข้างหลังและพยายามสงบสติอารมณ์ปัญหาคือเธอยอมรับและเชื่อว่าคนบางคนมีความสามารถทางจิตวิญญาณหรือ ESP หรืออะไรก็ตามที่พวกเขาอยากเรียกเธอเคยเล่าความสงสัยนี้ให้แม็กฟังและเป็นปกติที่เขาจะมีคำตอบให้แม่ของผมไม่คิดว่าตัวเองมีความสามารถทางจิตวิญญาณแต่แม่มั่นใจเหลือเกินว่าอ่านลางบอกเหตุได้เขาบอกเธอไม่ว่าจะเป็นเสียงเคาะประตู3ครั้งตอนกลางคืนหรือถ้ารูปภาพหล่นจากผนังหรือนกพิราบที่บินชนหน้าต่างท่านจะหยิบรูปประคำออกมาท่านสาบานว่าเหตุการณ์หนึ่งในนั้นคือสัญญาณความตายที่กำลังคืบคลานเข้ามาเขาหยุดพูดเห็นได้ชัดว่าเพลิดเพลินกับการพูดฝ่ายเดียวถ้า6เดือนให้หลังท่านได้รับจดหมายจากคนที่บ้านเกิดบอกว่าป้าอายุ98ปีได้ตายจากไปท่านจะพูดกับพ่อว่าเห็นไหมแพทริกฉันบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าคืนนั้นที่ฉันได้ยินเสียงเคาะ3ครั้งน่ะนั่นคือเราจะได้รับข่าวร้ายแม็กดูเชื่อมันและเขาทำให้มันฟังดูน่าขันลิสนึกแต่ก็มีกรณีศึกษาอีกเป็นร้อยซึ่งอ้างว่าเมื่อคนตายแล้วพวกเขาจะไปหาคนที่พวกเขารักเพื่อบอกลาหลายปีแล้วมีเรื่องลงใน Reader Digest เป็นเรื่องของอาร์เธอร์ก็อดฟรีย์ดาราจอแก้วยุคเก่าสมัยยังเด็กเขายังอยู่บนเรือรบในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เขาฝันเห็นพ่อยืนอยู่ที่ปลายเตียงเช้าวันถัดมาเขารับข่าวร้ายว่าพ่อตายไปแล้วช่วงเวลาเดียวกับที่เขาฝันฉันคงต้องหาเรื่องนั้นให้แม็กอ่านลิสต์นึกอย่างน้อยบางทีเขาอาจจะเชื่ออาร์เธอร์ก็อดฟรีย์เรื่องนั้นก็คงไม่ช่วยอะไรเธอยอมรับเมื่อรถแท็กซี่จอดเทียบขอบทาง
างเท้าแม็กจะหาวิธีฉลาดฉลาดเพื่อเฉยเมยกับสิ่งที่ฉันพูดได้ความรู้สึกแรกที่เธอมีต่อบอนนี่วิลสันคล้ายกับที่เนลเคยเล่าให้ฟังตอนมื้อค่ำที่ร้านเนรีบอนนี่เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจจนหน้าตะลึงและอ่อนไวกว่าที่ลิสคาดไว้อย่างไรก็ตามบรรยากาศในอพาร์ตเมนต์ก็ใกล้เคียงกับที่เธอคาดไว้ห้องโถงอึมครึมแตกต่างกับแสงสว่างยามกลางวันในเดือนมิถุนายนที่อยู่เบื้องหลังจนน่าใจหายแอร์เสียนะคะบอนนี่ขอโทษวิธีเดียวที่ทำให้อพาร์ตเมนต์ไม่ร้อนจนเกินไปก็คือบังแสงแดดจากภายนอกอาคารพวกนี้มีห้องกว้างมากแต่พวกมันก็เก่าอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะลิสกำลังจะหลุดปากพูดว่าเธอเองก็อาศัยอยู่ในอาคารที่คล้ายกันนี้บนถนนยอร์กก่อนจำได้ว่าเธอใช้ชื่อมอยราคาลาฮานจากบิ๊กแมนเพรสในการตัดสินครั้งนี้ฉันโกหกไม่เก่งเธอคิดอย่างกระสับกระส่ายและด้วยวัยเกือบ61สายเกินไปแล้วที่จะเริ่มเรียนรู้เธอเดินตามบอนนี่วิลสันไปอย่างง่ายเป็นระยะทางสั้นๆจากห้องโถงไปยังห้องทำงานทางขวาทำไมคุณไม่นั่งที่เก้าอี้ยาวนั่นล่ะคะบอนนี่เอ่ยฉันจะได้ลากเก้าอี้ของฉันออกมาฉันอยากจะขอจับมือคุณไว้สักพักความรู้สึกกระสับกระส่ายเพิ่มขึ้นลิสนั่งลงอย่างว่าง่ายบอนนี่วิลสันหลับตาคุณสวมแหวนแต่งงานแต่ฉันสัมผัสได้ว่าคุณเป็นไม้มานานแล้วใช่ไหมคะค่ะพระเจ้าช่วยเธอจับมันได้เร็วขนาดนี้จริงๆหรือลิสสงสัยคุณเพิ่งจะผ่านวันที่น่าจะเป็นวันการฉลองครบรอบพิเศษไปฉันเห็นเลข40ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณคิดถึงความหลังเพราะคุณน่าจะได้ฉลองครบรอบวันแต่งงานปีที่40คุณเป็นเจ้าสาวเดือนมิถุนายนเมื่อถูกทำให้ตะลึงงานลิสจึงได้แต่พยักหน้าฉันได้ยินชื่อเชนมีคนชื่อเชนอยู่ในครอบครัวคุณไหมคะฉันไม่คิดว่าเป็นสามีคุณดูเหมือนเป็นพี่ชายหรือน้องชายนี่แหละบอนนี่วิลสันยกมือขึ้นข้างศีรษะฉันรู้สึกถึงความเจ็บปวดรุนแรงที่ตรงนี้เธอพึมพำฉันเข้าใจว่าเชนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเขาอยู่ในรถใช่ไหมคะเชนแค่17เท่านั้นลิสพูดด้วยเสียงแหบพร่าที่ท่วมท้นไปด้วยความรู้สึกเขาขับรถเร็วเกินกำหนดและเกิดเสียหลักกะโหลกเขาร้าวค่ะเชนอยู่อีกภพหนึ่งพร้อมกับสามีคุณและสมาชิกทั้งหมดในครอบครัวที่เสียไปเขาอยากให้คุณรู้ว่าพวกเขาทุกคนส่งความรักมาให้คงอีกนานกว่าคุณจะได้ไปอยู่ร่วมกับพวกเขายังไงเสียก็ไม่ได้แปลว่าคนที่เรารักไม่ได้อยู่ข้างๆเราและไม่ได้คุ้มครองเราขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ทำตัวให้สบายเถอะค่ะแค่รับรู้ว่ามันคือเรื่องจริงหลังจากนั้นด้วยความที่ยังงงงันไม่หายลิสแฮนลี่เดินตามบอนนี่กลับออกไปบนทางเดินมืดสลัวมีกระจกติดอยู่เหนือโต๊ะที่ตั้งพิงอยู่ที่ผนังไกลออกไปตรงหัวมุมกลับออกสู่ห้องโถงถาดเงินบนโต๊ะมีนามบัตรของบอนนี่ลิสหยุดเดินและหยิบมาหนึ่งใบทันใดนั้นเลือดในกายเธอเย็นเฉียบและยืนแข็งทื่ออยู่บนทางเดินเธอกำลังมองกระจกแต่กลับมีใบหน้าคนอื่นอยู่ในนั้นใบหน้าที่อยู่หลังภาพสะท้อนของเธอจ้องกลับมาที่เธอมันเกิดขึ้นเพียงชั่วแวบแน่ละเพียงชั่วเดียวเท่านั้นมันหายวับไปก่อนที่เธอจะเห็นได้ชัดเจนแต่ละวันที่อยู่ในรถแท็กซี่กลับสำนักงานลิสตัวสั่นและสับสนเธอยืนยันกับตัวเองอย่างแน่ใจว่าใบหน้าที่อยู่ในกระจกบานนั้นเป็นใบหน้าของแอดัมคอลลิฟเธอแน่ใจพอๆกับว่าเธอจะไม่มีวันไม่มีทางและไม่อย่างเด็ดขาดที่จะแม้พูดเป็นไหนให้ใครรู้ว่าเธอเห็นผีค่ะคุณผู้ฟังคะทิ้งท้ายกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาพบบทสรุปของหนังสือเล่มนี้กันตามรอยปริศนา Before I Say Goodbye งานแปลของเอกชัยวังประภาและงานเขียนของ Mary Higgins Clark ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณสำหรับการติดตามกลับมาพบกันใหม่วันอังคารหน้าดิฉันดารุณีหลำจันทร์ล้ำลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่า
1: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สหกรณ์โคนมแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ติดตามแก้ปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดเน้นการพัฒนาจุดเด่นแต่ละพื้นที่พร้อมขยายตลาดผู้บริโภคที่สหกรณ์โคนมแม่ออนตำบลบ้านสหกรณ์อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าสหกรณ์โคนมแม่อ่อนรวบรวมน้ำนมดิบได้เฉลี่ยกว่า24ตันต่อวันซึ่งปัจจุบันยังประสบปัญหาน้ำนมโคล้นตลาดโดยสหกรณ์โคนมแต่ละแห่งจะต้องหาจุดเด่นในผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แตกต่างกับของภาคเอกชนโดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ามาช่วยแนะนำเกษตรกรรวมถึงหาแนวทางลดต้นทุนให้กับเกษตรกรโดยให้กรมปศุสัตว์หาแนวทางการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรขณะเดียวกันจะประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ให้นำงานวิจัยต่างๆมาช่วยพัฒนาคุณภาพน้ำนมโคและมีเป้าหมายจะขยายตลาดผู้ดื่มนมในประเทศไทยจากกลุ่มเด็กและเยาวชนมาเป็นกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบอุปกรณ์การตลาดให้แก่สถาบันเกษตรกรจำนวน4แห่งในโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรปี2568โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรงบประมาณปี2569เพิ่มเติมโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรงบประมาณปี2569เพิ่มเติมและสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์โคนมในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน8แห่งพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและการจัดแสดงสินค้าของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวช.

0: ทอได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
1: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
9: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
10: ตอนธุรกิจขายตรงหรือแชร์ลูกโซ่
11: นี่พ่อเจที่ร้านขายยาเขามาชวนแม่ไปลงทุนขายอาหารเสริมเขาบอกว่าได้ผลตอบแทนดีมากดีกว่าปล่อยเงินกู้อีกนะ
10: แล้วถ้าสมาชิกเขาไม่อยากซื้ออาหารเสริมแล้วเราจะได้กำไรเหรอแม
11: ่โอ้ยพ่อเขาไม่เน้นขายอาหารเสริมเขาเน้นหาสมาชิกจ้ะถ้าเราชวนคนมาสมัครเราก็จะได้ค่าเงินสดต่อหัวเนี่ย 1,000 บาทเลยนะแล้วลองดูหาคนมาสมัครสมาชิกได้10คนเราก็ได้10คนเราก็ได้ 10,000 บาทสบายๆเลยเหรอพ
10: ่อเอพ่อว่ามันแปลกๆนะตกลงเขาจะให้เราขายสินค้าหรือหาสมาชิกกันแน
12: ่ถ้าลักษณะเชิญชวนแบบนี้เข้าขายผิดกฎหมายแชร์ลูกโซ่นะคะเพราะหากเป็นการทำธุรกิจขายตรงจะหาสมาชิกเพื่อร่วมทีมขายสินค้ารายได้มาจากการขายทั้งของเราและสมาชิกในทีมแต่ถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่จะเน้นหาคนมาร่วมทีมมาเป็นสมาชิกเพื่อระดมทุนและสร้างเครือข่ายรายได้มาจากการหาสมาชิกส่วนสินค้าอาจจะไม่มี หรือหากมีคุณภาพก็อาจจะไม่ดีและเน้นผลตอบแทนระยะสั้นคือได้เงินเร็วเพื่อดึงดูดใจให้คนหลงเชื่อยอมจ่ายเงินลงทุนซึ่งการทำแชร์ลูกโซ่ผิดกฎหมายค่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำคุกและปรับเงินค่ะ
11: ตายแล้วต้องรีบไปบอกเจ๊จุ๋มแล้วล่ะว่าที่เจ๊จุ๋มทำอยู่อ่ะมันไม่ใช่ธุรกิจขายตรงแต่มันเป็นแชร์ลูกโซ่ผิดกฎหมาย
9: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าสงขลาเตรียมพร้อมรับครม.สัญจร 8-9 มิถุนายนนี้ชู EV ซอฟต์พาวเวอร์กระหยุดเทพากระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2569 ณจังหวัดสงขลาโดยทุกภาคส่วนได้ร่วมบูรณาการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกและการต้อนรับคณะรัฐมนตรีรวมถึงผู้ติดตามอย่างเต็มที่พร้อมเน้นแนวทางการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในการเดินทางภายในพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าจังหวัดยังได้เตรียมผลิตภัณฑ์ชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่อาทิผลิตภัณฑ์กระจูดจากอำเภอเทพาเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ระดับประเทศขณะเดียวกันจังหวัดได้จัดเตรียมโครงการพัฒนาพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนภายใต้งบประมาณจังหวัดละ50ล้านบาทและงบกลุ่มจังหวัดอีก10ล้านบาทรวม60ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเทศบาลนครหาดใหญ่เพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนทั้งนี้คาด

0: การว่าการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้จะช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งโรงแรมร้านอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกอย่างคึกคัก
1: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนพฤติการสอบไปในทางชู้สาวผิดวินัยร้ายแรงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากครูหนุ่มข้าราชการครูได้ถูกกล่าวหาว่าพาลูกศิษย์สาวเข้าโรงแรมผลการสอบสวนเห็นว่าเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการครูหนุ่มจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองจากการสอบสวนครูหนุ่มได้ให้การยอมรับว่าพาผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกศิษย์เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าโรงแรมจริงโดยไม่ได้มีเจตนาล่วงละเมิดทางเพศแต่ต้องการหลบซ่อนคนรักของตนโดยวันเกิดเหตุพบผู้เสียหายขณะรอกลับบ้านแต่ไม่มีรถกลับจึงอาสาไปส่งเพราะเป็นทางผ่านแต่ระหว่างทางครูหนุ่มเกรงว่าหากคนรักเห็นจะเกิดหึงหวงจึงไปเปิดห้องพักโรงแรมอยู่กับผู้เสียหายตั้งแต่9นาฬิกาจนถึงเวลาใกล้เที่ยงจึงออกจากโรงแรมไปพบคนรักโดยผู้เสียหายรออยู่ที่โรงแรมอีกทั้งจากปากคำของพยานที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์เช่นครูที่ปรึกษาและญาติที่ผู้เสียหายโทรศัพท์แจ้งให้มารับที่โรงแรมครูผู้ปกครองให้การสอดคล้องกันว่าขณะรับโทรศัพท์ผู้เสียหายร้องไห้และขณะไปรับที่โรงแรมผู้เสียหายอยู่ในสภาพชุดนักเรียนเสื้อปล่อยชายและร้องไห้อีกทั้งพนักงานโรงแรมให้ถ้อยคำว่าครูหนุ่มเข้าพักในโรงแรมเวลาประมาณ9นาฬิกาและพยานหลายปากให้การว่าผู้เสียหายมีความชอบพอกับครูหนุ่มจนเป็นที่เล่าขานกันมาก่อนศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อครูหนุ่มผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้พาผู้เสียหายเข้าโรงแรมจริงและอยู่กับผู้เสียหายเป็นเวลาหลายชั่วโมงแม้จะไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายแต่จากคำให้การของพยานซึ่งมิได้มีเรื่องโกรธเคืองหรือให้การในลักษณะปรักปรำหรือกลั่นแกล้งอีกทั้งสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีพาผู้เสียหายเข้าไปก็เป็นโรงแรมในฐานะครูย่อมต้องมีสามัญสำนึกมากกว่าสามัญชนทั่วไปว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่ชายหญิงจะเข้าไปอยู่ด้วยกัน2ต่อ2วินยูชนทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่าสอบไปในทางชู้สาวจึงย่อมชี้เจตนาของผู้ฟ้องคดีได้ว่าไม่ได้พาผู้เสียหายหลบซ่อนคนรักของตนและระยะเวลาที่อยู่กับผู้เสียหายนานถึง2ชั่วโมงพฤติการจึงถือได้ว่าไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนการกระทำล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

บอดี้บอดได้ล่ะนั่งปากที่สุดดูไซค์ก็ขึ้นทอดตลอดทรงพร้อมขึ้นทอดละกาบทาครับผู้สาวเป็นพี่ไอบอลผู้สาวเป็นพี่ไอบอลหักกันลดน้องหัวใจบอดต่อ

0: กำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา